สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญทั้งศูนย์ภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนสันติสุขครอบคลุมพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้ค่ะเมื่อเร็วๆนี้ณศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดปัตตานีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้ได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมินผลการดำเนินงานชุมชนสันติสุขระดับ4จังหวัดชายแดนใต้และผู้ร่วมสังเกตการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปเกณฑ์การประเมินและรูปแบบการลงพื้นที่ประเมินผลการดำเนินงานประจำปีสำหรับโครงการชุมชนสันติสุขเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้นำและสมาชิกในชุมชนเพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้

ได้พร้อมทั้งก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยการใช้สันติวิธีในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนทำให้ชุมชนเกิดสันติภาพและสันติสุขเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนเป็นชุมชนต้นแบบด้านศีลธรรมสามารถดำเนินกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนาได้โดยทางชมรมพุทธรักษาจังหวัดชายแดนใต้เชื่อมั่นว่าการมีคณะกรรมการประเมินผลที่มีมาตรฐานและมีความโปร่งใสจะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญให้ผู้นำชุมชนและประชาชนเกิดความตื่นตัวในการสร้างหมู่บ้านศีล5หรือชุมชนสันติสุขให้เกิดขึ้นจริงซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนสืบไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดประจำเดือนพฤษภาคมโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกันอย่างคึกคักค่ะบรรยากาศณวัดพระธรรมกายซีแอตเทิลเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นต่างพร้อมใจกันสวมชุดขาวสะอาดตาเดินทางมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระซึ่งเริ่มต้นด้วยการสร้างความใสให้แก่ใจผ่านการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบทรัตนสูตรและบทสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้ใจหยุดนิ่งก่อนที่จะประกอบพิธีถวายทิพยบุพผามาลาโดยมีกัลยาณมิตรรัฐกัลยาณมิตรพะเยาเนตรไทยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายสุขันธมาลาบูชาพระบรมสารีริกธาตุโดยมีกัลยาณมิตรเคนเหงาศรีวัดและกัลยาณมิตรบัวทองศรีจันทวรวงศ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยมีกัลยาณมิตรสัสิธรเบสเลอร์และกัลยาณมิตรทองสายพาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายเมื่อถึงเวลาธรรมกายทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากวัดพระธรรมกายประเทศไทยเชื่อมต่อสายบุญไปพร้อมกับวัดพระธรรมกายทั่วโลกก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดโดยมีกัลยาณมิตรพิมพ์ชนกสายสมรและกัลยาณมิตรวรรณาเบิร์กเล่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายโคมวิสาขประทีปและพิธีถวายกองบุญบูรณะปฏิสังขรณ์โดยมีครอบครัวลีพัฒนพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมีกัลยาณมิตรปาริชัดและกัลยาณมิตรสตีฟพินนี่เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้น้อมนำจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาชื่นชมในความตั้งใจของยอดกัลยาณมิตรที่แม้จะอาศัยในต่างแดนแต่ก็ยังคงรักษาประเพณีอันดีงามและให้ความสำคัญกับการขัดเกลาจิตใจซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของสันติภาพโลกค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ร่วมกันสั่งสมบุญในกิจกรรมงานบุญประจำสัปดาห์พร้อมประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อสืบสานงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในต่างแดนค่ะบรรยากาศความปลาบปลื้มใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมื่อเหล่ากัลยาณมิตรได้เดินทางมาร่วมงานบุญประจำสัปดาห์กันอย่างเนืองแน่นโดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการรวมใจกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายสร้างอุโบสถ82ปีหลวงพ่อธรรมชโย3ภาษาโดยมีท่านประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรนพพรตันติปิยพจน์

กัลยาณมิตรลิซ่าโตและกัลยาณมิตรจำรัดณพัทลุงผู้แทนกัลยาณมิตรคณิดากิตติอุดมจากนั้นทุกท่านได้กล่าวคำถวายพัตหารเป็นสังฆทานและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทและข้อคิดในการสร้างบารมีพร้อมทั้งอนุโมทนาบุญในบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในการสร้างอุโบสถร่วมกันก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและได้พร้อมใจกันถวายพัตหารเพนที่จัดเตรียมมาอย่างประณีตเพื่อถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

มีวาระพระบาลีบทหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ในปิลินทะวัจเถราประธานว่าเราได้ถวายที่นอนในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้วย่อมได้เสวยอนิสงส์หกประการอันสมควรแก่กรรมของเราคือเรามีร่างกายที่สมส่วนอันบุญกรรมทำแต่งเป็นผู้อ่อนโยนมีรูปงามน่าดูเราย่อมได้ญาณอันประเสริฐนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายที่นอนเราย่อมได้ผ้านวมผ้าลาดลายรูปสัตว์ผ้าลาดทอด้วยไหมผ้าลาดอันวิจิตรผ้าลาดอย่างดีและผ้ากำพลต่างๆเป็นอันมากย่อมได้ผ้าปวารกะมีขนอ่อนนุ่มผ้าทำด้วยขนสัตว์อ่อนนุ่มในที่ต่างๆนี่ก็เป็นผลแห่งการถวายที่นอนเมื่อใดเราเป็นผู้รำลึกถึงตนเมื่อนั้นเราเป็นผู้ไม่เปล่ามีฌานเป็นที่อาศัยนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายที่นอนการทำบุญทุกอย่างจะอำนวยผลที่ดีแก่เราเสมอต่างกันแต่ว่าจะส่งผลช้าหรือเร็วทำถูกเนื้อนาบุญหรือเปล่าถ้าก่อนให้มีจิตเริ่มใสให้แล้วก็มีความเบิกบานหลังให้ก็หมั่นตามระลึกนึกถึงบุญนั้นบ่อยๆไม่รู้สึกเสียดายในวัตถุทานที่ได้ถวายตัดขาดออกจากใจไปแล้วใจเกลี้ยงเกลาปลอดจากความตระหนี่วัตถุทานที่ถวายก็บริสุทธิ์เจตนาที่จะถวายก็บริสุทธิ์เมื่อความบริสุทธิ์เหล่านั้นมาประมวลรวมกันกับปฏิฆะหกคือผู้รับซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมทานที่ได้ถวายไปแม้เพียงเล็กน้อยก็ย่อมมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่จะนับจะประมาณมิได้

เหมือนพระปริณทวัชเถระผู้ถวายทานถูกเนื้อนาบุญได้ทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทำให้ท่านได้รับอานิสงส์ใหญ่ที่ไม่มีใครเหมือนพระอรหันตเถระรูปนี้นะท่านเคยสั่งสมบุญเอาไว้ในยุคสมัยที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกหลายพระองค์ด้วยกันอย่างในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระท่านได้เกิดในตระกูลของนายประตูเมืองในหงสวดีนครท่านมีทรัพย์สมบัติมากเมื่อพิจารณาดูสมบัติเหล่านั้นก็สอนตัวเองว่าจะต้องนำออกด้วยการให้ทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทรัพย์เหล่านี้ก็จะได้เอาติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติท่านได้เห็นพระราชาในหงสวดีนครทรงถวายทานอันประเสริฐคือช้างพร้อมด้วยบัลลังก์และพนักพิงแด่พระพุทธเจ้าตัวท่านเองจึงอยากจะทำบุญที่ไม่เคยมีใครเนี่ยทำมาก่อนท่านคิดที่จะถวายทานอยู่หลายวิธีในที่สุดก็มาตัดสินใจที่จะถวายทายธรรมชนิดต่างๆแก่ภิกษุสงฆ์ 100,000 รูปจึงไปว่าจ้างให้ทำฉัตร 100,000 คันถวายผ้า 100,000 ผืนให้ทำบาตร 100,000 ใบจ้างช่างให้ทำมีดโกนพระเข็มมีดสำหรับตัดเล็บให้ทำพัดใบตาลพัดขนปีกนกยูงแล้วก็ทายธรรมชนิดอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นไม้สีไฟฝาบาทสลกบาทกระบวยตักน้ำผงย้อมผ้าและรางย้อมผ้าเมื่อรวบรวมทายธรรมทุกชนิดแล้วก็กราบทูลขออนุญาตพระราชาว่าจะถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์ 100,000 รูปท่านก็ได้รับอนุญาตให้ทำทานได้7วันเท่านั้นนะจ๊ะอย่างไรก็ตามตลอดทั้ง7วันนั้นท่านได้ถวายทานด้วยมือของท่านเองทอดสายตาเห็นภิกษุสงฆ์จำนวนแสนรูปนุ่งห่มจีวรสีเหลืองอารามเห็นการลุกการนั่งของท่านเรียบร้อยสงบสำรวมโดยเฉพาะมีพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเป็นประธานในท่ามกลางสงฆ์ทำให้บังเกิดความปลื้มปิติในมหาทานที่ได้ทำไปรู้ว่าตัวเองเนี่ยได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญทรัพย์สมบัติที่ได้หมดไปเพราะถวายทานนั้นน่ะไม่ได้สูญไปเปล่าแต่จะเป็นเครื่องสนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติธรรมของภิกษุสงฆ์ให้ยิ่งขึ้นไปความรู้สึกเสียดายจึงไม่เกิดขึ้นในใจของท่านเลยกระแสบุญก็หลั่งไหลมาสู่ศูนย์กลางกายอยู่ตลอดเวลาหลังจากได้ถวายบาตรโลหะแทนบาตรดินหรือบาตรที่ภิกษุสงฆ์แสวงหากันมาเองแล้วพระบรมศาสดาทรงเห็นบุญที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตแก่บุคคลผู้ใจบุญท่านนี้จึงทรงพยากรณ์ไว้ว่ามานพผู้ใดได้ถวายทานอันประเสริฐไม่พร่องแก่เราเราจะพยากรณ์แก่มานพนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวจตุรงคเสนาคือพลช้าง

พลม้าพลรถและพลเดินเท้าน่ะจากแวดล้อมมานพนั้นน่ะเป็นนิดรถ 60,000 คันประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างจากแวดล้อมมานพนั้นน่ะเป็นประจำนารี 86,000 นางประดับประดาสวยงามมีผ้าและอาภรณ์อย่างวิจิตรสวมใส่แก้มมณีและกุณฑลมีหน้าแฉล่มยิ้มแย้มแจ่มใสจากแวดล้อมมานพเป็นนิดมานพนั้นจากรื่นลมอยู่ในเทวโลกตลอด 30,000 กับจากได้เป็นเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก 1,000 ครั้งและจากได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 1,000 ครั้งจะได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยขนานนับไม่ได้เมื่อมานพนี้อยู่ในเทวโลกพรั่งพร้อมไปด้วยบุญกรรมเทวดาจะทรงฉัตรแก้วไว้ให้ตลอดมานพนี้ปรารถนาเมื่อใดฉัตรอันเกิดแต่ผ้าและดอกไม้ประดุจธรรมเนรมิตจากกั้นอยู่เหนือศีรษะทันทีในอีกแสนกับพระบรมศาสดาทรงพระนามว่าโคดมจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมานพนี้จักได้เป็นประสาวกของพระบรมศาสดามีชื่อว่าปิลินทวัชชะจากเป็นผู้อันเทวดาอสูรคนทันภิกษุภิกษุณีมาเคารพสักการะบูชาเป็นผู้ไม่มีอาสวะและจากนิพพานเมื่อมนพได้รับฟังคำพยากรณ์อันเป็นสิริมงคลเช่นนั้นแล้วท่านก็ยิ่งเพิ่มพูนความปีติมากขึ้นเพราะเชื่อว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้านั้นน่ะไม่เคยเป็นสองทุกถ้อยคำที่พระองค์ตรัสล้วนเป็นความจริงแท้จึงหาโอกาสสั่งสมบุญเรื่อยมาไม่เคยขาดเลยทายาธรรมทุกชนิดจะเป็นของสมควรแก่สมณะบริโภคท่านก็จะไปแสวงหามาถวายจนได้ตลอดชีวิตของท่านไม่เคยอิ่มในการให้ทานเลยพอละสังขารก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติมากมายในสวรรค์ทั้ง6ชั้นเป็นเวลายาวนานได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาประเทศราชเป็นมหาเศรษฐีก็นับครั้งไม่ถ้วนพอมาในยุคสมัยนี้เนี่ยท่านได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ได้ชื่อว่าปิลินทวัชชะมีสมบัติมากมายก่ายกองทีเดียวเมื่อเติบโตขึ้นก็ตั้งใจร่ำเรียนสติปัญญาของท่านก็เป็นเลิศสามารถเรียนจนจบศิลปศาสตร์ทุกสาขาวันหนึ่งท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระบรมศาสดาเกิดกุศลศรัทธาจึงออกบวชตามพระพุทธองค์บวชได้ไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พุทธพยากรณ์ที่ท่านได้รับมาในครั้งนั้นได้กลายเป็นจริงทุกประการนี่ก็เป็นตัวอย่างของท่านทานบดีผู้ได้ถวายมหาทานบารมีถูกเนื้อนาบุญทำให้ท่านได้อานิสงส์ใหญ่มีบุญพิเศษติดตัวข้ามภพข้ามชาติส่งผลต่อๆกันมาถึงภพชาติสุดท้ายคือทำให้ได้เข้าถึงเอกันตบรมสุขในอายตนะนิพพานนั่นก็เป็นเพราะท่านได้โอกาสดีๆ

็ได้พบเนื้อนาบุญทายาทธรรมก็พร้อมศรัทธาก็มีอย่างเต็มเปี่ยมการที่ท่านไม่ยอมให้โอกาสดีๆนี้เนี่ยผ่านเลยไปผลที่บังเกิดขึ้นจึงเป็นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมาแล้วนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่58จากตอนที่แล้วเหล่าราชบัณฑิตทั้งสี่ต่างก็คิดปัญหาไม่ออกจึงพากันไปถามมโหสถบัณฑิตครั้นได้รับคำแนะนำจากมโหสถแล้ววันรุ่งขึ้นก็พากันมาเข้าเฝ้าพระราชาด้วยความมั่นใจครั้นบัณฑิตทั้งสี่มาพร้อมกันแล้วพระราชาก็ตรัสถามเรียงตัวเริ่มจากอาจารย์เสนกะซึ่งแต่ละท่านก็ได้ทูลตอบด้วยคาถาตามที่ได้เรียนมาจากมโหสถโดยที่ไม่รู้ความหมายที่แท้จริงของคาถานั้นเลยแต่พระราชาก็ทรงพอพระทัยด้วยสำคัญว่าบัณฑิตทั้งสี่นั้นรู้ปริศนาได้ด้วยตนเองในที่สุดจึงผินพระพักมาถามมโหสถเป็นคนสุดท้ายว่าพ่อบัณฑิตเธอล่ะรู้ปัญหานี้ไหมล่ะมโหสถทูลรับสนองว่าเว้นข้าพระองค์แล้วใครล่ะจะทราบคำตอบที่ลึกซึ้งของปริศนานี้นะแล้วก็ได้กราบทูลว่าแพะกับสุนัขแม้จะกินอาหารต่างกันคือแพะกินหญ้าสุนัขกินปลาและเนื้อแต่มาวันหนึ่งแพะกลับคาบชิ้นเนื้อมาจากห้องเครื่องส่วนสุนัขก็คาบฟ่อนหญ้ามาจากโรงช้างนำมาฝากกันและกันมิตรธรรมจึงบังเกิดแก่สัตว์ทั้งสองพระราชาประทับอยู่บนปราสาทได้ทอดพระเนตรเหตุนั้นด้วยพระองค์เอง

พระเจ้าวิเทหราชได้สดับคำตอบของมโหสถก็ทรงปลื้มว่าเป็นบุญญาลาภของเราที่มีราชบัณฑิตเช่นนี้นะอยู่ในราชสำนักจึงได้พระราชทานรางวัลให้แก่ราชบัณฑิตเหล่านั้นโดยเท่าเทียมกันทุกคนคือทรงโปรดพระราชทานรถเทียมม้าอัสดรให้คนละคันพร้อมกับบ้านสวยอีกคนละหมู่บ้านครั้นพระนางอุทุมพรทรงทราบข่าวว่าพระราชาทรงปูนบำเหน็จรางวัลให้แด่ราชบัณฑิตทั้งห้าโดยเท่าเทียมกันพระนางก็ไม่ทรงพอพระทัยอย่างยิ่งเพราะทรงทราบดีว่าที่อาจารย์ทั้งสี่ผ่านพ้นปริศนานี้มาได้เพราะได้อาศัยมหากรุณาของมโหสถโดยแท้หาไม่แล้วอาจารย์เหล่านั้นจะต้องได้รับพระราชอาญาด้วยกันทุกคนพระนางไม่ได้ทรงรอช้ารีบเสด็จไปเฝ้าพระราชสวามีแล้วทูลถามว่าข้าแต่ทูลกระหม่อมข้อปริศนาอันลึกซึ้งของพระองค์น่ะมีใครสามารถแก้ได้บ้างเพคะเทวีราชบัณฑิตทั้งห้าของเราน่ะสิล้วนแล้วแต่ทรงภูมิรู้มีปรีชาหลักแหลมด้วยกันทุกคนช่างเป็นลาภของเราโดยแท้ที่มีบัณฑิตผู้ปราดเปรื่องอยู่ในราชสำนักมากถึงเพียงนี้ท้าวเธอตรัสชื่นชมพลางแย้มพระสวนด้วยทรงสำราญพระราชหฤทัยทูลกระหม่อมเพคะพระองค์ทรงทราบหรือไม่ว่าอาจารย์ทั้งสี่นะหาได้รู้คำแก้ปริศนานั้นด้วยตนเองไม่แต่จำต้องอาศัยปัญญาผู้อื่นท้าวเธอทรงฉงนพระทัยตรัสถามว่าอย่างนั้นหรือเทวีเป็นเช่นนั้นเพคะหม่อมฉันทราบมาว่าปริศนานี้นะไม่มีผู้ใดล่วงรู้เลยเว้นแต่มโหสถเพียงผู้เดียวอาจารย์ทั้งสี่อับจนปัญญาถึงกับต้องพากันไปไหว้วอนขอความช่วยเหลือจากมโหสถเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ทูลกระหม่อมพระราชทานรางวัลให้ทุกคนเสมอกันนั้นน่ะจะสมควรหรือเปล่าคะครั้นท้าวเธอทรงทราบความจริงเช่นนี้แล้วก็ยิ่งทรงโปรดปรานมโหสถบัณฑิตมากขึ้นเป็นทัพทวีเพราะชื่นชมในความเป็นผู้มีอัธยาศัยกว้างขวางของมโหสถแต่เรื่องที่จะพระราชทานรางวัลให้มโหสถบัณฑิตเพิ่มขึ้นนั้นท้าวเธอทรงระงับเอาไว้ก่อนด้วยทรงดำริว่าช่างเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วก็แล้วกันไปแต่หากคราวหน้ามโหสถยังสามารถแก้ปริศนาของเราได้อีกคราวนี้ล่ะเราก็จะมอบรางวัลให้เธออย่างมากมายทีเดียวท้าวเธอทรงปลอบพระนางอุทุมพรให้ทรงคลายพระปริวิตกแล้วก็ทรงครุ่นคิดหาปริศนาข้อใหม่ที่จะใช้ทดสอบปัญญาราชบัณฑิตของพระองค์อีกครั้งจนกระทั่งวันหนึ่งท้าวเธอก็ทรงดำริถึงปัญหาข้อหนึ่งขึ้นมาได้นั่นคือปัญหาว่าระหว่างบุคคลผู้ด้อยปัญญาแต่สมบูรณ์ด้วยยศและโภคทรัพย์กับบุคคลผู้เปี่ยมด้วยปัญญาแต่ด้อยยศศักดิ์นักปราชญ์ทั้งหลายสรรเสริญผู้ใดว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่ากันด้วยเหตุที่ปัญหานี้เป็นข้อโต้เถียงที่มักถูกหยิบยกพูดคุยในที่ประชุมชนเรื่อยมาเป็นเวลาช้านานแต่แล้ว

ก็ยังไม่อาจสรุปลงได้ท้าวเธอจึงทรงมีพระประสงค์ที่จะทรงรับฟังวาทะอันเฉียบแหลมว่าระหว่างเสนกบัณฑิตกับมโหสถบัณฑิตทรงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้บัณฑิตทั้งสองได้โต้แย้งกันให้ยุติเด็ดขาดท้าวเธอทรงตระหนักดีว่าอย่างไรซะท่านอาจารย์เสนกะก็ต้องเลือกสนับสนุนฝ่ายคนที่มีทรัพย์เป็นแน่เพราะปัญหานี้นะเป็นข้อที่สืบเนื่องในตระกูลของอาจารย์เสนกะมาแต่เดิมขณะเดียวกันก็ทรงมั่นพระทัยว่ามโหสถจะต้องสนับสนุนคนที่มีปัญญาโดยไม่ต้องสงสัยเพราะนั่นเป็นวิสัยของมโหสถโดยแท้ดังนั้นวันหนึ่งขณะที่เท้าเธอทรงประทับณท้องพระโรงจึงมีรับสั่งถามราชบัณฑิตที่มาเข้าเฝ้าโดยพร้อมหน้ากันว่าท่านทั้งหลายวันนี้เรามีปัญหาสำคัญอีกข้อหนึ่งจะขอถามพวกท่านท่านเสนกะก็ทูลรับสนองเท้าเธอขึ้นมาก่อนเช่นเดียวกับทุกครั้งว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงถามมาเถอะพวกข้าพระบาทพร้อมอยู่แล้วที่จะสนองงานอย่างเต็มกำลังความสามารถพระพุทธเจ้าค่ะครั้นแล้วพระเจ้าวิเทหราชจึงมีพระดำรัสถามท่านอาจารย์เสนกะก่อนว่าดีล่ะท่านอาจารย์เสนกะถ้าเช่นนั้นเราจะขอถามท่านก่อนว่าระหว่างผู้มีปัญญาแต่ด้อยสิริคือทรัพย์และยศกับผู้มีทรัพย์และยศแต่ด้อยปัญญาในบรรดาบุคคลทั้งสองนี้นักปราชญ์ทั้งหลายจะยกย่องใครว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่ากันท่านเสนกะรับฟังพระราชดำรัสนั้นแล้วก็อดที่จะยิ้มกลิ่มไม่ได้เพราะปัญหานี้ถือเป็นข้อที่สืบเนื่องในวงศ์สกุลของตนมานานจึงมั่นใจเหลือเกินว่าคงไม่มีใครที่จะเชี่ยวชาญช่ำชองในปัญหานี้เสมอตนอีกแล้วดังนั้นท่านเสนกะจึงมิได้รอช้ารีบกราบทูลเท้าเธอทันทีราวกับได้ทรงจำข้อความนั้นไว้อย่างแม่นยำว่าขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลแก้ข้อปริศนาในบัดนี้ว่าบัณฑิตผู้ฉลาดปราดเปรืองเรื่องลือกันว่าเป็นนักปราชญ์ผู้มีปัญญามากไม่ว่าเขาจะเกิดมาในเผ่าพันธุ์ใดมีชาติตระกูลสูงส่งสักแค่ไหนจะเป็นผู้มีศิลปะหรือไม่ก็ตามแต่หากว่าเป็นคนไม่มีทรัพย์ไร้ยศศักดิ์อัครฐานเขาเหล่านั้นทั้งหมดย่อมตกอยู่ในอำนาจของผู้มีทรัพย์ต่างจะพากันยอมตนให้ผู้มีทรัพย์ได้เรียกใช้สอยในการทุกเมื่อข้าพระพุทธเจ้ารู้ความจริงข้อนี้จึงกล่าวว่าคนมีปัญญาไม่ประเสริฐเลยผู้มีทรัพย์เท่านั้นประเสริฐกว่าพระพุทธเจ้าค่ะวาทะของอาจารย์เสนกะฟังดูเข้าทีแต่วาทะของมโหสถบัณฑิตจะเป็นเช่นไรโปรดติดตามต่อ

0: ัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: ธัมโมหะเวรักขติธัมมจารีธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมLong, long.

ครอบครัวลูกอาศัยอยู่หมู่บ้านแสงอรุณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ทำให้ตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงตัวลูกนับถือศาสนาคริสต์ด้วยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมแม่ของลูกจึงเป็นคนเคร่งศาสนามากต้องไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ทำพิธีรับศีลห้ามพูดโกหกและห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแม่ของลูกเนี่ยเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ภายหลังที่แต่งงานแล้วต้องลำบากมากเพราะต้องไปเป็นลูกจ้างรับจ้างรายวันรายได้ที่หามาได้ก็ไม่พอใช้เพราะมีภาระลูกเล็กๆถึง4คนซ้ำร้ายไปกว่านั้นเตี่ยของลูกยังแอบไปมีภรรยาน้อยหลายคนบ่อยครั้งที่เตี่ยกับแม่ตั้งทะเลาะตบตีกันด้วยเรื่องนี้ทำให้แม่ของลูกเนี่ยเสียใจมากจนในที่สุดต้องตัดสินใจแยกทางกันต่อมาแม่ก็ได้ล้มป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลามรวดเร็วมากลูกๆทุกคนพยายามหาหมอหายาทั่วทุกสารทิศมา

รักษาแม่แต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยมะเร็งลามจนกระทั่งสู่ภาวะขั้นสุดท้ายแม่เจ็บปวดทรมานร้องครวญครางอย่างทุรนทุรายบนเตียงคนป่วยปัสสาวะออกมาเป็นเลือดมีอาการตกเลือดมากจนตัวซีดหมอต้องเอาผ้าก๊อซอัดเข้าทางช่องคลอดเพื่อพยายามหยุดเลือดโอ้หวาดเสียวแล้วต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆเพื่อระวังภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อทำให้แม่นอนดิ้นเกร็งไปทั้งตัวโหนราวเตียงดิ้นร้องด้วยความทรมานจนลูกรู้สึกว่าแม่คงจะไม่รอดแล้วหมอก็ได้บอกให้ลูกทำใจลูกจึงตัดสินใจให้แม่สร้างองค์พระ 300,000 องค์ 300,000 ปลื้มตามคำแนะนำของกัลยาณมิตรโดยการนำเงินใส่ซองให้แม่อธิษฐานจิตขณะที่แม่ยังร้องครวญครางด้วยความทรมานอยู่บนเตียงลูกบอกให้แม่อธิษฐานจิตตามลูกแม่ยอมทำตามแต่โดยดีทุกประการลูกพยายามพูดให้แม่เข้าใจเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาไม่จะต้องใช้ความพยายามมากสักเพียงใดก็ตามเพราะแม่ของลูกเป็นคริสต์เคร่งนับถือศาสนาคริสต์กันทั้งตระกูลซึ่งลูกก็ได้พยายามหารูปพระมาให้แม่ดูเอาโบชัวร์สร้างพระมากางให้ท่านดูแล้วก็ให้แม่นึกถึงแต่บุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวเนี่ยและทำทุกวิถีทางเพื่อให้แม่ปลื้มกับการทำบุญสร้างพระในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะลูกรู้ว่าบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดที่ช่วยแม่ได้ในขณะนี้และหลังจากที่แม่อธิษฐานจบนั่นเองลูกก็รีบโอนเงินทำบุญผ่านทางธนาคารทันทีซึ่งทำให้ลูกประหลาดใจมากกับเหตุการณ์อัศจรรย์อย่างไม่น่าเชื่อคือแม่น่ะหยุดร้องครวญครางแล้วก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนหมออนุญาตให้แม่เข้ารับการฉายแสงเพิ่มแต่หมอก็บอกกับลูกว่ายังไงก็ให้ทำใจเพราะแม่จะอยู่ได้อีกไม่เกิน3เดือนหลังจากนั้นลูกก็ได้พยายามจัดสรรสภาพแวดล้อมทุกอย่างรอบตัวแม่ให้เป็นสัปปายะให้เป็นบุญให้ได้มากที่สุดติดจานดาวทำให้แม่ดูอย่างนี้ถูกหลักวิชาซึ่งแม่ชอบดูเคสตี้มากและแม่ยังเอาไปสอนหลานอีกว่าเวรกรรมมีจริงอย่าทำนะลูกพอช่วงรายการฝันให้ฝันมาแม่จะเรียกหลานๆให้มาดูบอกให้มาดูเรื่องกฎแห่งกรรมบอกเรื่องนี้สำคัญทั้งที่ท่านเป็นคริสต์แท้ต่อมาแม่ก็มีอาการขั้นโคม่าเจ็บหนักอีกรอบน้ำท่วมปอดบวมทั้งตัวทั้งมือและเท้าพระอาจารย์จึงแนะนำให้สร้างพระธรรมกายเป็นจำตัวภายในเจดีย์ครั้งนี้แม่โชคดีได้ถวายปัจจัยสร้างพระจารึกชื่อแม่กับพระอาจารย์ด้วยมือแม่เองถวายปัจจัยกับพระอาจารย์ขณะนอนโอยๆบนเตียงคนป่วยลูกสังเกตเห็นว่าแม่ปลื้มมากจนน้ำตาไหลและพระอาจารย์ก็ได้มอบรูปพระธรรมกายประจำตัวที่จารึกชื่อแม่ใส่กรอบตั้งไว้ในจุดที่แม่เห็นได้ชัดตลอดเวลาลูกก็ได้ย้ำแม่เสมอว่าให้จำรูปนี้ไว้ให้ติดตาติดใจให้จำให้ได้ตลอดเวลาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของแม่ช่วงนั้นแม่ไม่มีแรงแม้แต่จะพูดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนพี่สาวโทรมาบอกลูกว่าแม่อาการไม่ดีขึ้นเลยลูกจึงบอกพี่สาวว่าให้แม่เอาเงินในกระเป๋าแม่ทำบุญอธิษฐานจิตสร้างเสาแก้วพันปีแต่ก่อนแม่จะตาย 2-3 วันแม่มีอาการเพ้อพูดว่าพี่สาวคนโตของแม่ที่ตายไปแล้วน่ะมาหา

กำลังจะตายด้วยคือพี่สาวคนโตที่ตายไปแล้วได้มาหาพี่สาวคนที่สองของแม่ที่กำลังจะตายและหลังจากนั้นไม่กี่วันพี่สาวคนที่สองนี้ก็ได้เสียชีวิตด้วยวัย80ปีก่อนแม่ของลูกตายเพียง7วันและในวาระสุดท้ายของแม่จากไปด้วยอาการสงบขณะที่พยาบาลสวดคาถาชินบัญชรให้แม่ฟังก็เลยชอนชัยก็ไปอยู่ในใจของท่านน้องสองลูกนับถือศาสนาคริสต์เหมือนกับแม่แต่แตกต่างกับแม่คือเขาไม่มีโอกาสทำบุญในพระพุทธศาสนาก่อนตายเหมือนแม่น้องสาวตายเหมือนกันทั้งที่ลูกพยายามชักชวนแต่เขาขาดความเข้าใจซึ่งในชีวิตน้องสาวคนนี้ดูแล้วน่าสงสารแล้วก็เคยมีชีวิตที่ผิดพลาดมาก่อนคือเคยทำแท้งและหลังจากนั้นก็ไม่แข็งแรงจนกระทั่งมาพบว่าเป็นโรคเชื้อราขึ้นสมอง

เป็นลมชักไม่ได้สติต้องหามส่งโรงพยาบาลและระหว่างหามส่งโรงพยาบาลมีคนบอกว่าได้ยินน้องพูดเสียงเหมือนเสียงแม่ว่าไม่ยอมไปโรงพยาบาลซึ่งหลังจากอยู่โรงพยาบาลได้ไม่นานก็ได้เสียชีวิตลงแต่หลังจากที่เขาตายแล้วที่บ้านอยู่กันไม่เป็นสุขเลยเพราะหลานๆหรือคนคุ้นเคยกับน้องสาวบอกว่าเหมือนโดนผีหลอกจนตอนนี้ต้องมานอนรวมกันเพราะกลัวผีเจ้าค่ะส่วนตัวลูกเองเนี่ยเคยเรียนอยู่โรงเรียนคริสต์โดยสายทุนของโรงเรียนเพราะคุณแม่น่ะไม่มีเงินสามลูกยังต้องเข้ารับการฝึกเป็นชีลับไม่ใช่สายลับนะหรือชีมืดด้วยแต่ในเบื้องต้นลูกยังไม่ตัดสินใจว่าตัวเองจะเข้ามาเป็นชีมืดหรือเปล่าเพราะยังเป็นห่วงทางบ้านเพราะชีมืดต้องทำงานอยู่แต่ในโบสถ์เท่านั้นต้องทำตัวไม่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกต้องแต่งชุดสีดำซึ่งในเบื้องต้นลูกก็ไปช่วยแม่ชีขายขนมให้กับเด็กในโรงเรียนคริสต์ก่อนลูกเองนะมีโอกาสเรียนถึงแค่ป.4ก็ต้องออกมาหางานทำเพราะต้องเสียสละให้น้องเรียนลูกเองต้องยอมรับว่าลูกเป็นคนคริสต์ที่ต่างจากคนอื่นเพราะลูกไม่ค่อยจะเต็มใจนักในการไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์แล้วต้องเข้าพิธีต่างๆเพราะรู้สึกเหมือนโดนบังคับจนกระทั่งลูกโตขึ้นมีเพื่อนชวนมาทางพุทธลูกกลับรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกดีเราสัมผัสได้ถึงความมีเหตุผลให้อิสระในการตัดสินใจซึ่งในปี2544ลูกมีโอกาสมารู้จักวัดพระธรรมกายโดยการแนะนำของเพื่อนแล้วก็เข้าวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้แม่เป็นมะเร็งปากมดลูกและมีสามีเจ้าชู้แม่กับเตียในชาติก่อนรู้จักกันไหมทำไมแม่ถึงไม่เจอคนอื่นที่ดีกว่านี้และหากเจอคนอื่นแม่จะต้องเสียใจแบบนี้หรือเปล่าคะแม่จะต้องชดใช้กรรมนี้ในชาติต่อไปอีกหรือไม่บุพกรรมใดที่ทำให้แม่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธตั้งแต่แรกและชาติต่อไปจะมีสิทธิ์นับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าคะมีสิทธิ์จ้าเหตุใดแม่ถึงอาการดีขึ้นทันตาหลังจากทำบุญสร้างองค์พระ300,000ปลื้มและมีชีวิตอยู่ได้นานกว่า3 เดือนและจะเป็นเช่นนี้กับคนอื่นๆหรือเปล่าโลกก็จะได้ไปแนะนำให้คนอื่นที่กำลังป่วยให้ทำบุญสร้างองค์พระกันเพื่ออาการจะได้ดีขึ้นก่อนตายแม่มีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนนี่เป็นคำถามยอดฮิตเลยเป็นอย่างไรบ้างแม่น่ะเป็นคริสต์ไม่เคยตักบาตรเลยนะตายแล้วจะมีอาหารกินหรือเปล่าคะแม่มีอะไรอยากฝากบอกใครไหมคะบุญสร้างองค์พระและเสาแก้วพันปีได้ใส่ชื่อแม่จะส่งผลให้แม่เป็นเช่นไรและจะได้อานิสงส์อะไรบ้างคะหากแม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งลูกกับแม่จะเจอกันไหมแล้วก็จะได้เป็นแม่ลูกกันอีกหรือเปล่าคะพี่สาวคนโตของแม่คือคุณป้าน่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนท่านต้องการอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมาหาแม่และพี่สาวคนที่สองของแม่คือคุณป้าในขณะที่กำลังเพ้อก่อนตายบุพกรรมใดที่น้องสาวคนสุดท้องลูกนับถือคริสต์เหมือนแม่แต่ไม่อาจเข้าใจเรื่องบุญได้เหมือนแม่ทั้งที่ลูกก็พยายามอธิบายให้ฟังทำไมน้องสาวถึงอายุสั้นเป็นเพราะกรรมทำแท้งหรือเปล่าและแม่ได้มาสิงน้องสาวหรือไม่ตอนนี้น้องสาวอยู่ที่ไหนคะลูกจะทำบุญอะไรช่วยน้องสาวได้บ้างบุพกรรมใดทำให้ลูกมาเกิดในครอบครัวยากจนเรียนน้อยและยังต้องไปฝึกเป็นชีมืดแต่ลูกไม่ชอบลูกชอบความสว่างกับรู้สึกชอบศาสนาพุทธมากกว่า
ลูกสามีและลูก

0: ชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดลูกชายลูกปัจจุบันอายุ1ขวบ10เดือนชาติลาเป็นอะไรกับลูกแล้วทำไมเขาถึงชอบดูจานดาวธรรมน่ะและสนใจพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเด็กคะโตขึ้นก็จะเป็นคนดีมีโอกาสได้บวชอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือเปล่าคะเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งสองคนก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและอดีตชาติเคยสัมพันธ์อย่างไรกับลูกคะ12คำถามหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะตื่นขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะแม่น่ะชาติในอดีตตอนเป็นผู้ชายเนี่ยมีความเจ้าชู้มากมีภรรยาหลายคนกรรมส่งผลยังทำให้เป็นผู้หญิงคือพระเจ้าผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเนี่ยมีสามีเจ้าชู้ที่เป็นมะเร็งปากมดลูกเพราะเศษกรรมทำแท้งแต่เป็นผู้หญิงและเศษกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารกรรมของแม่ที่เจ้าชู้ตอนเป็นผู้ชายเมื่อมาเป็นผู้หญิงจะต้องมีเศษกรรมดึงดูดสามีเจ้าชู้มาเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นเตี่ยของลูกหรือจะเป็นใครก็ตามจะต้องใช้เศษกรรมเจ้าชู้ไปอีกหลายชาติจ้าที่แม่น่ะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่แรกเพราะในอดีตชาติแม่น่ะเคยเป็นชาวพุทธแต่ในนามไม่ได้สนใจศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อทำบุญแล้วก็ไม่เคยอธิษฐานให้เด็กเกิดในร่มเงาพุทธศาสนาคือก็ทำไปอย่างนั้นเองแหละเจ้าต่อไปแม่ก็มีสิทธิ์เป็นชาวพุทธเพราะช่วงท้ายชีวิตได้ทำทานบารมีสร้างพระพุทธรูปและสร้างบุญในพระพุทธศาสนาจึงมีสายบุญที่จะทำให้แม่ได้เกิดในร่มเงาพุทธศาสนาและก็มีชีวิตที่ดีกว่าชาตินี้ได้ทานบารมีที่ทำถูกเนื้อนาบุญแม่มีอาการป่วยที่ดีขึ้นผิดตาและมีชีวิตอยู่ต่อมาได้เกิน3เดือนเพราะบุญที่ทำด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้สร้างองค์พระ 300,000 ปลื้มซึ่งเป็นบุญมหัศจรรย์นำมาต่ออายุไขไว้บุญสร้างพระเป็นบุญใหญ่ถ้าทำอย่างตั้งใจและเลื่อมใสจะช่วยผู้ป่วยนั้นที่เป็นหนักกับเบาเบาก็หายถ้าหมดอายุไขตายก็ไปดีตามกำลังวิบากกรรมที่ตัวเคยทำเอาไว้จ้าก่อนตายแม่มีคตินิมิตสว่างเพราะแม่นึกถึงบุญในช่วงท้ายของชีวิตที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตายแล้วแม่ก็ไปเกิดเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3โดยกำลังบุญสร้างพระและมีจิตเชื่อเ

หรือไม่เกินป่าหิมพานต์แม่มีอาหารทิพย์เพราะสร้างบุญนั้นกล่าวบุญเป็นเท่าสำเร็จที่จะบันดาลทิพยสมบัติและอาหารทิพย์ให้เกิดขึ้นพร้อมเหมาะกับกายทิพย์และกำลังบุญไม่เกี่ยวก็เริ่มเป็นจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามหรือจะเป็นพราหมณ์ฮินดูอะไรก็แล้วแต่ถ้าลองทำบุญบุญอะไรก็แล้วแต่จะเป็นธาตุสำเร็จเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์แม่มีความสุขมากและรู้ว่าเพราะบุญที่แม่ทำในพุทธศาสนาจึงทำให้แม่มาอยู่ที่สูงขนาดนี้รู้เลยพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยตอนนี้แม่เข้าใจเรื่องบุญบาปมากขึ้นแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วเป็นชาวสวรรค์แม่ดีใจที่แม่มาอยู่ตรงนี้ซึ่งสูงกว่าผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกับแม่และฝากขอบใจที่ลูกแนะนำให้แม่ทำบุญในพระพุทธศาสนาเพราะว่าอย่างนั้นแม่มาไม่ถึงตรงนี้หรอกนี่แม่บอกมานะบนที่สร้างพระและเสาแก้วพันปีและจะรึกชื่อแม่เอาไว้จะส่งผลให้แม่มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกมากและมีความสุขสบายเพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งรัศมีกายวิมานและบริวารสมบัติเป็นต้นจ้าหากแม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีสิทธิ์มาเกิดเจอลูกได้เพราะสร้างบุญร่วมกันแต่ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและปัจจัยอีกหลายอย่างและถ้าอธิษฐานจิตให้เกิดเป็นแม่ลูกกันถ้าเจอกันก็มีสิทธิ์พี่สาวคนโตของแม่ตายแล้วเป็นภูมิเทวาระดับกลางๆด้วยบุญที่เป็นคนดีแบบทั่วๆไปคล้ายๆก็ฉันก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครฉันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์อะไรมักจะไปอยู่ประเภทนี้แหละจะวนเวียนมาเยี่ยมญาติๆเช่นมาหาแม่และพี่สาวคนที่สองของแม่ซึ่งเห็นท่านตอนก่อนตายท่านไม่ได้เพ้อท่านแค่มาหามาดูแลเพราะมีความพึงพอใจในความมีอยู่ของอัตภาพนี้เนื่องจากท่านมีความรู้แค่นั้นท่านก็นึกว่าถึงที่สุดแล้วว่าอยู่ตรงนี้สบายที่สุดยังไม่มีความรู้เพิ่มเติมแล้วเกิดอยู่ในหมู่พม่าเทวาที่มีความเชื่อแบบเดียวกันแบบเทวานิยมเหมือนตอนที่ท่านเป็นมนุษย์แล้วก็รอคอยพระผู้เป็นเจ้าที่จะมาโปรดหรือพระผู้ช่วยรอดอันนี้เป็นคำกลางๆนะไม่ได้เกี่ยวกับเพราะว่าทุกยุคเขาก็ใช้คำนี้แล้วยังเข้าใจผิดว่าอาหารที่ติดตัวกินอยู่เป็นเพราะพระเจ้าประทานให้ทั้งที่อาหารที่เกิดขึ้นในบึงตัวเองสมัยที่สร้างในเมืองมนุษย์แบบสงเคราะห์โลกเพราะฉะนั้นก่อนจะกินจึงต้องขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานอาหารทิพย์ให้มันติดกันไปตรงนั้นเลยนะแปลกดีน้องสาวคุณสุดท้องลูกวิสัยบุญในพระพุทธศาสนาน้อยมากน้อยกว่าแม่ของลูกมากจึงไม่เข้าใจเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาเหมือนแม่ที่ยุสั้นเพราะกรรม3อย่างคือ 1. กรรมฆ่าสัตว์ในอดีตจะเคยทุบหัวสัตว์ต่างๆเช่นหัวหมูหัวปลาเป็นต้น 2. กรรมทำแท้งในปัจจุบัน 3. กรรมการเป็นเจ้าชู้และเคยไปทำแท้งในอดีตแม่ไม่ได้มาเข้าสิงน้องสาวเป็นอาการป่วยน้องสาวเท่านั้นน้องสาวตายแล้วไปยมโลกกำลังลำบากมากเพราะถูกเจ้าหน้าที่ผ่าท้องแล้วหินร้อนๆทวงใส่แล้วเย็บเอาไว้ด้วยกรรมทำแท้งลูกต้องทำบุญทุกบุญแล้วทิศให้บ่อยๆแต่คงลำบากหน่อยเพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมอีกทั้งไม่เชื่อด้วยยังแล้วก็ตามไม่ทำต่อไปเรื่อยๆหนักก็จะเป็นเบาลูกเกิดมามีฐานะยากจนเพราะกำลังทานบารมีทำมันน้อยเรียนน้อยเพราะขาดบุญเรื่องส่งเสริมการศึกษาลูกเคยสร้างบุญในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้อธิษฐานให้รอบครอบเลยพลัดไปเกิดในตระกูลที่ไม่ได้นับถือแต่บุญที่เคยทำไว้ในพุทธศาสนายังหล่อเลี้ยงไว้อยู่ลึกๆอยู่ลึกๆเลยนะจึงชอบพุทธศาสนามากกว่าการเป็นชีมืดลูก

สามีลูกชายเคยทำบุญมากับหมู่คณะแบบกองเสบียงแต่กระทบกระทั่งกันจึงเกิดการน้อยใจเลยออกจากหมู่คณะแต่พลัดพรากกันมายาวนานแต่บุญที่เคยทำร่วมกันไว้เมื่อมาเกิดร่วมยุคกันอีกบุญก็บันดาลกลับมาสร้างร่วมกันใหม่น่าอย่างกับตรงๆนะลูกชายลูกมีบุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนามากกว่าพ่อและแม่จึงทำให้มีโอกาสทำบุญในพระพุทธศาสนาตั้งแต่วัยเด็กให้พยายามรักษาประคองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นจะทำให้มีโอกาสได้บวชเพื่อนทั้งสองคนที่เป็นกัลยาณมิตรได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาตลอดแบบกองเสบียงแล้วก็ได้รู้จักลูกเพราะคุ้นเคยกันในสมัยที่ลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะแล้วพลัดพรากจากกันไปเพราะความน้อยใจบุญเก่าจึงทำให้ชวนกันมาสร้างบุญร่วมกันอีกนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้คืนนี้จ้า

ทบทวนโอวาทวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมพ.ศ. 2565โครงการบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์มีความสำคัญมากดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่ชวนบวชจะได้บุญมากซึ่งบุญนั้นเป็นทุกสิ่งการที่เราชวนเขามาบวชเราเองก็จะได้บุญบวชบุญสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้ปลูกฝังเรื่องศีลธรรมปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็เป็นบารมีสิบทัศน์ของเราผู้ที่ทำหน้าที่ชวนบวชนั้นได้อานิสงส์เยอะแยะเลยยิ่งในยามนี้พระพุทธศาสนาถูกกดถูกบังคับและกำลังจะถูกทำให้ล่มสลายเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาด้วยการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูปกป้องพระศาสนาแล้วก็ไปชวนชายแมนๆมาบวชซึ่งการทำหน้าที่นี้ก็จะเป็นบารมีพิเศษที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราในตอนนี้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงอยู่ซึ่งก็แปลว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังอยู่เพราะคำสอนเป็นสิ่งที่แทนตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อมีคำสอนก็เหมือนกับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังทรงมีพระชนชีพอยู่ซึ่งการที่เราชวนบวชก็เหมือนกับเราได้รักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ทำให้คนละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสซึ่งบุญกุศลก็จะเกิดขึ้นเยอะแยะเลยแล้วบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะไปปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ดับทุกข์ได้และทำให้มีความสุขในปัจจุบันอีกทั้งบุญที่เกิดขึ้นนี้เรายังอุทิศไปให้บรรพบุรุษ

0: หลุดได้บุญอีกด้วยการที่เราไปทำหน้าที่ชวนบวชนี้ก็จะลิบสายตาของชาวสวรรค์ให้เล็งมาที่เราเพราะชาวสวรรค์เองก็อยากได้บุญแต่ทำบุญไม่ได้ดังนั้นชาวสวรรค์จึงต้องดูว่าใครกำลังสร้างบุญและเมื่อมองเห็นทีมงานกำลังชวนบวชกำลังสร้างบุญแทนที่จะไปชมของสวยๆงามๆหรือชมทิพยสมบัติสายตาของชาวสวรรค์ก็จะเล็งมาดูผู้ที่กำลังชวนบวชเลยเหมือนเราริบสายตาของชาวสวรรค์ให้เล็งมาที่เราเพราะชาวสวรรค์เองก็อยากก็จะได้คอยตามอนุโมทนาบุญกับเราด้วยซึ่งนี่เป็นเรื่องจริงอย่าว่าแต่ชาวสวรรค์เลยผู้ที่เกือบสวรรค์เกือบนรกก็ยังตามดูและคอยอนุโมทนาบุญด้วยคำว่าริบสายตาของชาวสวรรค์คือชาวสวรรค์ไม่มีอารมณ์ที่จะดูทิพยสมบัติแต่เล็งมาดูผู้ที่กำลังสร้างบุญดีกว่าเพราะจะได้บุญไปด้วยไม่เหมือนดูทิพยสมบัติดูแล้วไม่ได้บุญมีแต่บุญเก่าจะหมดลงและใช้บุญไปเรื่อยๆทบทวนโอวาทในอดีต
1: สาธุ

0: เป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที
1: ่16ไม่ใช่หร
0: อวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมพ.ศ. 2565วันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน11วันเกิดของมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชคุณหลวงปู่ถ้านับสุริยคติก็คือวันที่10ตุลา2427ซึ่งก็ผ่านมาได้6วันถึงวันนี้แต่ถ้านับตามจันทรคติคือวันนี้วันนี้คือวันแรม6ค่ำเดือน11ถ้านับตามจันทรคติพระเดชคุณหลวงปู่เกิดแรม6ค่ำเดือน11ปีวอกโครงการที่มาพูดถึงวันนี้คือโครงการบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่เหมือนกับดลจิตดลใจที่จะเปิดขึ้นในวันเกิดของพระเดชคุณหลวงปู่ที่เราจะมาพูดกันในวันนี้การสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเป็นเรื่องสำคัญเป็นสิ่งที่จะทำให้ต่อเนื่องกันมาได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ก็โดยการอาศัยการบวชการบวชนี้ตั้งต้นตั้งแต่พระบรมศาสดาเองเมื่อพระองค์ท่านตัดสินใจที่จะออกจากทุกข์หาวิธีออกจากทุกข์หนทางที่ท่านนึกถึงก็คือเรื่องการบวชเมื่อพระองค์ท่านตัดสินใจออกบวชนั้นอะไรก็รั้งท่านไม่อยู่เพราะว่าพระบรมศาสดาทรงประสูติมาก็เพื่อที่จะนำหนทางชีวิตที่เป็นจริงที่จะออกจากทุกข์มาถึงกับมาให้กับมวลมนุษยชาติทั้งหลายตั้งต้นจากพระองค์เองและหนทางที่จะเข้าไปสู่การศึกษาหาวิธีหลุดจากทุกข์เหล่านั้นก็ต้องอาศัยการบวชพระองค์ท่านจึงตัดสินใจออกบวชพญามารพอรู้ก็มาขวางตอนพระองค์ท่านอยู่ในสมบัติในราชสมบัติไม่เคยคิดขวางเลยแต่พอพระองค์ท่านจะออกบวชเท่านั้นมาขวางเพราะว่าการออกบวชนั้นจะเป็นการออกบวชเพื่อที่จะหนีออกจากอำนาจของพญามารเขาแต่พระองค์ท่านจิตใจเด็ดเดี่ยวเมื่อตัดสินใจที่จะหาหนทางที่จะพ้นจากที่เขาบังคับท่านก็ตัดสินใจออกบวชแล้วอะไรก็รั้งท่านไม่ได้ถึงหนทางข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรท่านก็ยังไม่รู้แต่เพื่อโอกาสในการศึกษาหาวิธีจะพ้นไปให้ได้พระองค์ท่านก็ตัดสินใจที่จะอยู่ในเพศของนักบวชในยุคนั้นและท่านก็อยู่ในเพศของนักบวชจนกระทั่งท่านตรัสรู้พยายามศึกษาจนกระทั่งค้นได้พระองค์เองใช้เวลาถึง6ปีก็ไม่เคยทอดทิ้งหรือว่าสิ้นหวังจนกระทั่ง6ปี

ในวันวิสาขบูชานั่งอยู่เหนือรัตนบัลลังก์ใต้ต้นสีมหาโพธิ์ชีวิตก็ไม่ห่วงแล้วท่านก็สามารถที่จะบำเพ็ญสมาธิจนกระทั่งเข้าไปสู่ภายในพบหนทางสายกลางที่จะเข้าสู่ธรรมตัวจริงข้างในได้แล้วก็นำสิ่งนั้นมาสอนแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งสอนให้กับพระปัญจวัคคีย์ให้บรรลุธรรมตามพระองค์ท่านได้พระปัญจวัคคีย์ก็ออกบวชตามต่อมาพระยศก็ได้มาเฝ้าพระองค์ท่านด้วยความที่พระยศเองก็มีความทุกข์จะหาทางออกจากทุกพระองค์ท่านก็แนะวิธีแล้วก็พาพระยศสามารถเข้าไปสู่ธรรมตัวจริงภายในหนทางแห่งการบรรลุธรรมแล้วท่านยศนั้นก็ได้ออกบวชตามจนกระทั่งเพื่อนๆของพระยศตามมาถึงพอรู้ได้ฟังธรรมก็ออกบวชตามในพรรษาที่หนึ่งนั้นมีพระคือพระปัญจวัคคีย์ห้าองค์ห้าท่านพระยศและสหายอีก54รวม55เมื่อรวมกับพระปัญจวัคคีย์ก็มีอยู่60องค์เป็นพระอรหันต์ล้วนเลยถ้ารวมทั้งพระศาสดาด้วยเป็นพระอรหันต์ท่านนับเป็นพระอรหันต์ก็คือ61ออกพรรษาแรกพระบรมศาสดาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษยชาติทั้งหลายพระองค์เองก็เลยตรัสโปรดให้พระอรหันต์ทั้ง60รูปช่วยกันเผยแผ่หลักธรรมที่จะไปช่วยมนุษยชาติทั้งหลายให้มีความสว่างสวยเกิดขึ้นมาในใจเขาให้ได้โปรดให้พระอรหันต์ทั้ง60รูปแยกย้ายกันเผยแผ่กล่าวกันว่าในพรรษาแรกจนกระทั่งไปถึงเพ็ญเดือน12ข้ามเพ็ญเดือน12รุ่งขึ้นก็โปรดให้ออกก็ออกให้เผยแผ่และเป็นที่มาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กระจายไพศาลออกไปความสว่างสวยเกิดขึ้นในใจของคนหนึ่งที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไปสู่ใจของอีกท่านหนึ่งแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆให้มีความสว่างสวยเกิดขึ้นไล่ตามกันมาเป็นการจุดความสว่างสวยขึ้นในใจแล้วก็ต่อเนื่องกันออกไปจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งจากตำบลหนึ่งไปอีกตำบลหนึ่งจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่งพระพุทธศาสนาก็แผ่ขยายออกไปแล้วก็กว้างขวางขึ้นเรื่อยๆความสว่างสวยที่เกิดขึ้นในใจคนนั้นเป็นความสว่างสวยของพระภายในที่จะมาขจัดความมืดมนและความทุกข์ให้ออกไปจากใจถ้าว่าความสว่างสวยเกิดขึ้นในใจคนได้คนในครอบครัวก็จะพลอยได้รับความสว่างสวยนั้นไปด้วยและในครอบครัวนั้นก็จะมีความสว่างสวยแล้วก็จะมีความผาสุกเกิดขึ้นความทุกข์ลดลงความสุขก็จะเกิดขึ้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติก็เกิดขึ้นและแผ่ขยายกว้างออกไปเรื่อยๆนี่เป็นการสร้างสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับมนุษยชาติใจมนุษย์ที่ไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรชีวิตจริงๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราเกิดมาเพื่ออะไรจะมาทำอะไรและเป้าหมายคืออะไรพระบรมศาส

ดาเมื่อแสดงธรรมเปิดใจของผู้ที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสเปิดใจให้สว่างสวยแล้วก็ได้รู้ความจริงของชีวิตให้ได้คลายทุกข์แล้วความสุขก็เกิดขึ้นประโยชน์สุขเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลและอาศัยการต่อเนื่องจากการบวชจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งพระพุทธศาสนาก็ได้กระจายขยายกันต่อไปได้อย่างต่อเนื่องข้ามประเทศข้ามหมู่บ้านข้ามประเทศข้ามขุนเขาข้ามลำน้ำข้ามทะเลจากชุมชนหนึ่งไปอีกชุมชนหนึ่งประโยชน์สุขก็เกิดขึ้นไล่ตามกันไปเรื่อยสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทำมันทำให้ท่านสามารถที่จะขยายความจริงของชีวิตความสว่างสวยให้เกิดขึ้นข้ามแม้กระทั่งการเวลาการเวลาเป็นเรื่องที่ข้ามได้ยากแต่พระองค์ท่านก็สามารถทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ด้วยการอาศัยต่อเนื่องด้วยการให้มีการบวชแล้วก็ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆคนที่เขามีศรัทธาที่เขาพร้อมที่เขาคลอยอยู่เขาก็จะรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปในใจเขาใจเขาก็สว่างสวยแล้วก็สืบทอดกันต่อไปสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจคือถ้านับตั้งแต่พระบรมศาสดาทรงตรัสรู้ธรรมแล้วเรามาเริ่มนับพ.ศ.เอาตอนเมื่อพระองค์ท่านปรินิพพานมาถึงปีนี้2565บวกกับอีก45ปีที่พระองค์ท่านตั้งแต่ตรัสรู้ธรรมมาถึงปรินิพพานมัน2600กว่าปีแล้วนะจ๊ะเส้นทางสายทางที่สว่างสวยของพระพุทธศาสนาที่เข้าไปในใจคนยังไม่ได้ดับลงเลยอาจจะมีชะลอไปบ้างบางไปบ้างสว่างน้อยลงไปบ้างในบางช่วงบางคราวแต่ความสว่างสวยนั้นก็ยังคงอยู่โดยเฉพาะยิ่งเมื่อมาถึงยุคของมหาปูชนียาจารย์ของเราคือพระเดชคุณหลวงปู่ท่านมีความพร้อมมีความตั้งใจจริงที่จะบวชในพระพุทธศาสนายืนยันอยู่ในประวัติของท่านตั้งแต่ที่เข้าไปในครองคลองสายที่เป็นคลองลัดที่บางนางท่านก่อนออกปากคลองตรงนั้นน่ะท่านติดอยู่แล้วท่านก็ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกเมื่อนึกถึงความตายที่ไม่แน่ความไม่แน่นอนของชีวิตตอนนั้นท่านอายุเพียงแค่19ลุกขึ้นมาจุดธูปอธิษฐานขออย่าพึ่งตายก่อนเลยขอให้ได้บวชซะก่อนบวชแล้วจะบวชไม่สึกตลอดชีวิตนี่คือเป็นมโนปณิธานตั้งแต่แรกๆของพระเดชคุณหลวงปู่ท่านนึกขึ้นได้แล้วท่านพร้อมเลยที่จะให้ชีวิตทั้งชีวิตของท่านเพื่อพระศาสนาหรือแม้กระทั่งตอนที่ท่านบวชแล้ว12พรรษาที่โบสถ์วัดบางคูเวียงวัดโบสถ์บนบางคูเวียงต่อหน้าพระพุทธรูปองค์พระประธานในโบสถ์ก่อนที่จะนั่งแบบทิ้งชีวิตตั้งจิตอธิษฐานทีเดียวว่าขอพระบรมศาสดาได้โปรดประทานธรรมแม้เ

ป็นเพียงส่วนน้อยถ้าการประทานธรรมแล้วจะเป็นโทษกับพระศาสนาก็อย่าได้ประทานเลยแต่ถ้าประทานธรรมแล้วจะเป็นคุณต่อพระศาสนาได้เมตตาโปรดประทานเถิดเมื่อเข้าถึงธรรมได้แล้วจะทำหน้าที่เป็นทนายพระศาสนาคำว่าทนายในความหมายของท่านถึงจะไม่ได้ให้ความหมายในยะรายละเอียดแต่ถ้าว่าในฐานะลูกศิษย์ที่ได้ศึกษาประวัติของท่านคำว่าทนายจะเป็นทนายให้กับพระศาสนาก็คือการชี้แจงนำของจริงของพระศาสนามาชี้แจงให้รู้แจ้งกันให้ชัดเจนกันทีเดียวว่าสิ่งที่พระโรมศาสดาทรงสอนไว้ในพระศาสนาจะเป็นคุณต่อมนุษยชาติสามารถเปิดใจที่มืดมัวให้พบกับความสว่างสวยได้แล้วก็พบหนทางชีวิตที่จะไปพบกับความสุขความเจริญในชีวิตและเป็นการบอกหนทางที่จะเป็นเส้นทางการสร้างบารมีของชาวพุทธเราทุกๆคนถ้าพูดถึงการสร้างบารมีแล้วก็ต้องนึกถึงพระบรมศาสดาท่านเป็นแบบการที่พระองค์ท่านจะตรัสเป็นพระพุทธเจ้าได้ท่านต้องสร้างบารมีเต็มเรียกว่าบุญบารมี10ทัศน์ขยายออกเป็น30ทัศน์ก็ต้องเต็มในบุญบารมี10ทัศนั้นตั้งต้นตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีในบุญบารมี10ทัศนั้นบุญบารมีทุกข้อพระองค์ท่านต้องบำเพ็ญให้เต็มก่อนถึงจะได้เป็นพุทธะเพราะว่าบุญบารมีเต็มนั้นถึงจะมีโอกาสเปิดเส้นทางสายกลางขึ้นได้และในสิบข้อในบุญบารมีสิบทัศนั้นเนกขัมมะบารมีเป็นข้อหนึ่งที่มีความสำคัญเพราะว่าเนกขัมมะบารมีนั้นเป็นการที่เราที่พระองค์ท่านได้เติมบุญเติมบารมีที่จะเดินออกจากกามแล้วก็เข้าสู่เพศของนักบวชเราจะมีบุญบารมีที่จะเดินออกจากกามสั่งสมเพิ่มขึ้นจนกระทั่งสามารถเดินออกจากกามได้แล้วเข้าสู่เรื่องการบวชเป็นพระหรือว่าเป็นนักบวชเกิดขึ้นและสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ประคองหนทางที่เราจะสร้างบารมีให้ยิ่งกันขึ้นไปเนกขัมมะบารมีจึงเป็นบุญหนึ่งที่สำคัญที่เป็นหนึ่งในสิบทีเดียวและอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่พึงทำทั้งชายและหญิงชายก็ต้องทำหญิงก็ต้องทำการที่จะเพิ่มพูนเนกขัมมะบารมีนั้นจะเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเข้าสู่หนทางที่จะเข้าไปสู่เส้นทางที่พระบรมศาสดาท่านได้ทรงดำเนินอยู่ได้พระเดชหลวงปู่เราก็อยู่กับชีวิตวิถีการบวชตั้งแต่ที่ท่านตั้งใจที่ครูที่คลองบางนางท่านนั่นแหละจนกระทั่งบวชที่วัดสองพี่น้องตอนอายุ22แล้วหลังจากนั้นชีวิตท่านทั้งชีวิตท่านก็ทุ่มให้กับพระศาสนาพร้อมกับศึกษาวิชาที่มันลึกซึ้งที่เก็บเอาไว้ในพระศาสนาเพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่บอกพวกเราที่ตามกันมาให้เราทำความเข้าใจได้เลยนะว่าที่เราตามกันมาได้ถึงขนาดนี้เรา

เป็นลูกหลานหลวงปู่ทั้งนั้นเพราะเรากำลังเดินตามรอยท่านศึกษาวิชาของท่านแล้วเราก็เหมือนเป็นลูกหลานของพระบรมศาสดาที่ท่านพยายามถ่ายทอดให้มีการสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อความสว่างไสวให้มาถึงใจของลูกๆของท่านทุกๆคนเพราะนั้นการต่อเนื่องการสืบทอดมาถึง 2,600 กว่าปีมาถึงวันนี้อยากจะบอกว่าการสืบทอดยังต้องดำเนินต่อไปเราจะจับมือกันข้ามกาลเวลานำพระพุทธศาสนาเดินหน้าต่อไปผู้ที่ทำหน้าที่ชวนบวชนั้นสำคัญมากผู้ที่จะบวชก็สำคัญผู้ที่ทำหน้าที่ชวนบวชก็สำคัญเพราะนี่คือโอกาสที่เราจะได้สร้างบารมีโดยเฉพาะยิ่งเนกขัมมะบารมีและอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่เฉพาะเนกขัมมะบารมีหรอกบุญบารมีในแนวทางบุญบารมีสิบทัศน์ของพระบรมศาสดาก็จะเป็นโอกาสที่เราจะพึงได้ทำเธอลองนึกดูประชาชนอีกจำนวนมากที่คอยเราอยู่บางคนก็ยังไม่เข้าใจบางคนก็พอเข้าใจเราในฐานะผู้ชวนบวชนั้นเรากำลังจะทำหน้าที่สำคัญอันหนึ่งคือกำลังจะไปปลูกศรัทธาให้เกิดขึ้นในใจเขาศรัทธาเป็นสมบัติล้ำค่านะจ๊ะล้ำค่ากว่าสมบัติข้างนอกถ้าว่าเราสามารถทำให้คนที่ศรัทธาน้อยเกิดมีศรัทธาในพระศาสนาขึ้นมาได้เขาก็จะได้สมบัติล้ำค่าก็คือความศรัทธาในพระศาสนาเกิดขึ้นในขณะที่ผู้ทำหน้าที่ชวนบวชนั้นเราจะไปสร้างศรัทธาตัวเราเองนั่นแหละศรัทธาจะต้องโตขึ้นมาก่อนเราจะต้องมีศรัทธาที่จะนึกว่าเรากำลังจะไปชวนเขาบวชเพื่อโอกาสชีวิตที่ดีของเขาเพราะนั้นศรัทธาที่เรามั่นใจในพระศาสนาก็เกิดขึ้นความศรัทธานี้จะทำให้เราผูกใจของเราแน่นอยู่กับพระศาสนาที่พระบรมศาสดาทรงให้มาตั้งแต่เมื่อ 2,600 กว่าปีก่อนต่อทอดมาถึงปัจจุบันสิ่งที่ถูกเขากดเขาบังคับหรือจะทำให้ล่มสลายเหมือนในทบทวนโอวาทนั้นกำลังจะถูกกำลังศรัทธาที่มีพลังมหาศาลของเราและผู้ที่เราจะไปปลูกให้มีศรัทธาเกิดขึ้นให้กำลังศรัทธานี้เบ่งบานและเติบโตขึ้นมาในใจทั้งเราและเขาและจะเป็นศรัทธาที่ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้ด้วยการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาผู้ที่บวชเขาก็จะทำหน้าที่สืบทอดต่อไปจากคนสู่คนแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพระพุทธศาสนาที่เรากำลังรู้สึกว่ากำลังถูกกดถูกบังคับมันก็จะรุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งหนึ่งและเราจะพยายามทำให้ความรุ่งเรืองสว่างสวยครั้งนี้ให้เป็นความรุ่งเรืองสว่างสวยที่ใครๆทั่วโลกมองมาแล้วก็เห็นความสว่างไสวรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่ประเทศไทยสิ่งที่เรากำลังค่อยๆช่วยกันทำค่อยๆช่วยกันชวน

ให้ชาวพุทธเรารู้จักคุณค่าที่แท้จริงของคำสอนของพระบรมศาสดาที่ล้ำค่าที่จุดความสว่างสวยขึ้นในใจพร้อมกับสร้างบุญสร้างบารมีให้มีพลังที่จะชนะความไม่ดีทั้งหลายลงได้นี่คือสิ่งที่ล้ำค่าที่เราจะต้องทำให้สว่างสวยขึ้นมาและจุดที่เราจะทำกันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนี้ก็คือในดินแดนของประเทศไทยเราแล้วก็ไปถึงลูกหลานหลวงปู่เมื่อพูดถึงคำว่าลูกหลานหลวงปู่ก็อยากจะบอกว่าลูกหลานหลวงปู่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าอยู่ในประเทศไทยนะจ๊ะพลานุภาพของพระเดชหลวงปู่นั้นมากมายนะลูกหลานพระเดชหลวงปู่ที่ตามท่านมามีอยู่แล้วกระจายอยู่แล้วอยากจะบอกว่าทั่วโลกอาจจะมีมากอยู่ในประเทศไทยอาจจะมีมากในประเทศที่อยู่ข้างเคียงเรานี่แหละที่เป็นเมืองพุทธ

แต่ก็ยังมีอยู่อีกมากที่กระจัดกระจายกันออกไปและเขาเหล่านั้นอาจจะคอยสัญญาณความสว่างสวยที่จะมีใครจะมาชวนเขาบวชเพราะนั้นก็อยากจะพูดอยากจะบอกว่าผู้ที่คอยเราอยู่นั้นยังมีอยู่อีกเยอะแล้วเขาจะหมดโอกาสไปเลยถ้าเราไม่ไปถึงเขาลูกหลานหลวงปู่ที่รักงานสร้างบารมีที่พร้อมจะที่จะทำหน้าที่ชวนบวชขอให้ระลึกถึงสิ่งที่เราจะมีโอกาสได้ทำได้สร้างบารมีเพิ่มพูนขึ้นแล้วเราจะทำหน้าที่นี้ด้วยใจเปิดใจศรัทธาที่จะรวบรวมหมู่คณะที่จะสืบทอดพระศาสนาต่อไปในต่อกันไปได้อายุพระศาสนาจะรุ่งเรืองมากขึ้นเพียงไรพวกเราก็จะได้มีโอกาสได้บุญบารมีตามขึ้นไปเพียงนั้นจริงๆสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราพูดถึงอุปสรรคที่เราก็ถูกกดถูกบังคับถูกกำลังทำให้ล่มสลายที่อยู่ในทบทวนโอวาทอยากจะบอกผู้ที่ใจรักที่จะไปชวนบวชว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดียิ่งที่เราจะได้มีโอกาสได้ชวนบวชในสถานการณ์อย่างนี้เพราะว่าสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเราไปชวนบวชได้เราปลูกศรัทธาขึ้นในหัวใจของผู้อื่นได้จุดความสว่างสวยขึ้นในหัวใจของคนอื่นที่เขาพร้อมที่จะรับฟังถ้าหากว่าเราจุดความสว่างสวยนั้นขึ้นได้อยากจะบอกว่านี่คือการชนะอุปสรรคที่ขวางกั้นเราอยู่เป็นสิ่งที่บอกว่าเราทำหน้าที่เรากำลังจะใช้พลังของเราให้มีพลังเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะชนะอุปสรรคถ้าเราข้ามอุปสรรคได้สิ่งที่เราจะได้จากการที่เราไปทำหน้าที่นี้มันเหมือนได้บุญเป็นทวีคูณที่ว่าเป็นทวีคูณนั้นก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราไปนั้นเราสามารถชนะไปแล้วเราสามารถชนะอุปสรรคต่างๆลงได้นอกจากนี้ผู้ที่คอยดูแลพระศาสนาแม้กระทั่งพระบรมศาสดาที่ในทบทวนโอวาทบอกว่าถ้าคำสอนท่านยังอยู่ก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังอยู่ก็อยากจะบอกว่าศาสนานี้ยังเป็นศาสนาของพระบรมศาสดาอยู่เมื่อศาสนานี้ยังอยู่พระบรมศาสดาก็ยังคอยดูแลพระศาสนาของท่านนอกจากช่วยดูแลแล้วพวกที่ใครก็ตามที่ไปทำหน้าที่ที่จะทำให้พระศาสนายังคงเจริญรุ่งเรืองสืบทอดกันต่อไปก็ยังคงอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ท่านพร้อมกับบุญบารมีที่พระองค์ท่านจะสอดมาถึงผู้ทำหน้าที่เพราะนั้นบุญบารมีที่เราจะพึงได้ในการทำหน้าที่ครั้งนี้นอกจากได้แบบธรรมดาแล้วยังได้แบบพิเศษยังได้แบบชนะเขาชนะอุปสรรคก็เหมือนชนะเขานั่นแหละแล้วสิ่งเหล่านี้จะทำให้บุญบารมีของเราได้เพิ่มพูนทับทวีและอาจจะไม่ใช่ทับทวีแค่คูณสองคูณสามมันอาจจะทับทวีอย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวเป็นโอกาสที่พวกเราทุกคนจะพึงได้บุญอันนี้กันนะจ๊ะ

แม้กระทั่งชาวสวรรค์ที่บอกว่าจะลิฟสายตาของชาวสวรรค์ให้เล็งมาที่เราเนี่ยชาวสวรรค์ก็คงต้องตามให้กำลังใจพวกเราเขาก็อยากได้บุญกับพวกเราด้วยนี่แหละเพราะนั้นสิ่งที่เราทำเราก็จะได้ให้เขามีโอกาสได้ร่วมบุญกับเราที่เราได้ทำหน้าที่เออได้บุญเยอะดีเนาะเพราะนั้นผู้ชวนบวชเมื่อได้ฟังคำแล้วให้พร้อมที่จะลุกขึ้นเดินหน้าแล้วก็ไปทำหน้าที่ชวนบวชเราทำได้มากเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เราจะได้บุญเพียงนั้นไม่ทำไม่ได้ไม่ทำเธอก็จะไม่ได้แต่ถ้าเธอทำเธอจะได้และเธอจะได้บุญที่ทับทวีอย่างน่าอัศจรรย์ทำไปแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่ดีๆเอาไว้นะจ๊ะแล้วความปรารถนาที่ดีๆของเธอภายใต้โครงการอันนี้โครงการบวชบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ก็คือบูชาธรรมครูบาอาจารย์ของเรานี่แหละตั้งแต่พระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอาจารย์เพราะว่าทุกท่านอยู่ในสายของการบวชทั้งสิ้นแม้กระทั่งคุณยายอาจารย์ของเราแม้จะเป็นหญิงแต่ท่านก็เป็นนักบวชคุณยายดีใจมากนะที่เห็นลูกศิษย์ตั้งตนตั้งแต่ครูไม่ใหญ่นี่แหละบวชวันนั้นท่านดีใจมากฉันเห็นกับตาเป็นสิ่งหนึ่งที่ยายดีใจมากๆที่เห็นหลวงพ่อท่านบวชแล้วดูสิการบวชของท่านสืบทอดจนกระทั่งมาถึงวันนี้บวชตั้งแต่ปี2512มาถึงปัจจุบัน50กว่าปีนะจ๊ะและวิถีของพวกเราก็ยังคงดำรงอยู่พร้อมที่จะทำหน้าที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายกันทุกคนขอให้ทุกท่านตั้งใจกันนะจ๊ะเอาบุญกันแล้วจะเป็นบุญของพวกเราเป็นบุญเน็ตๆโอ้โหบุญน่าอัศจรรย์จะมาถึงพวกเรากันทุกคนขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันทำหน้าที่แล้วก็ขอให้ไปถึงผู้ที่จะได้มีโอกาสได้บวชแล้วขอให้เขาเกิดศรัทธาบวชแล้วให้ศรัทธานี้ได้เข้าไปในอยู่ในใจเขาให้เจริญงอกงามพร้อมกับความสว่างสวยของธรรมะที่พระบรมศาสดาท่านได้ฝากเอามาให้ถึงกับลูกๆของท่านขอให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะเจริญรุ่งเรืองกันต่อไปและอยู่ในโอกาสที่พวกเราทุกคนจะได้บุญในฐานะผู้ชวนบวชให้สำเร็จกันนะจ๊ะช่วยกันคนละไม้คนละมือป้าบวชแค่ 3,000 3,000 สมัยพุทธกาลนี่นะพระบรมศาสดานะเริ่มต้นนะทีละองค์ทีละองค์ชุดแรกแค่5องค์แล้วก็มาท่านยัสสะพร้อมสหายรวมหมดอีก55 60ท่านก็เริ่มเผยแผ่แล้วเอาแล้วแล้วตัวพระองค์เองด้วยตัวพระองค์เองอะจะต้องลำบากเดินไปถึงไหนที่จะไปโปรดเขาเนี่ยพระองค์ก็ไปพระพุทธศาสนาถึงเจริญงอกงามข้ามแดนข้ามแผ่นดินข้ามประเทศข้ามภูเขาข้ามลำน้ำจนกระทั่งไปถึงใจของมนุษย์สยชาติทั้งหลายได้พร้อมกับพระพุทธศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองสว่างสวยขึ้นมาถึงวันนี้และจะสว่างต่อไปวันนี้ก็ขอแค่เรื่องนี้ละมั้ง นะขอให้ทุกท่านได้บุญเยอะๆขอให้ผู้ที่จะชวนบวชพอได้ฟังแล้วพร้อมแล้วพร้อมเจ้าค่ะทั้งหญิงทั้งชายนะจ๊ะหญิงในกัมมะบาล

0: ก็จำเป็นเราจะได้ไปถึงเป็นนักบวชได้จะไปบวชเป็นพระได้ในอนาคตนะขอให้ความสว่างสวยของพระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองเมื่อตกทอดมาถึงเรามาถึงใจของเรามาถึงมือของเราเราจะส่งต่อความสว่างสวยนี้ไปต่อไปยังคนต่อไปถัดไปแล้วความสว่างสวยมันก็จะข้ามกาลเวลาต่อไปในภายภาคหน้าได้เพราะนั้นขอให้ทุกท่านได้เข้าถึงธรรมได้เข้าถึงคำสอนของพระบรมศาสดาท่านและนำคำสอนนี้แผ่ขยายให้รุ่งเรืองสว่างสวยกันต่อไปขอเจริญพร
1: สาธุ
0: กรณีทุกท่านผู้ชวนบวชทุกท่านตอนที่เราจบรายการเรากราบบูชาพระรัตนตรัยถ้าว่าเสียงกราบบูชาพระรัตนตรัยเสียงสรรเสริญพระรัตนตรัยยังดังก้องกังวานเป็นสิ่งที่บอกว่าพระศาสนาพระพุทธศาสนายังดำรงอยู่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยังอยู่ในหัวใจความดีก็ยังคงดำรงอยู่และยังสว่างไสวพวกเราจะช่วยกันสืบทอดให้พระรัตนตรัยนี้ให้สืบทอดกันต่อไปอุปสรรคต่างๆให้มลายหายสูญให้พระรัตนตรัยให้สว่างสวยเจริญรุ่งเรืองไปสู่ใจมนุษยชาติทั้งหลายได้ข้ามอุปสรรคข้ามภูเขาข้ามลำน้ำข้ามประเทศและเข้าไปสว่างสวยในใจของมนุษย์ทั้งหลายให้ได้แล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นกับมนุษยชาติทั้งหลายให้สมกับความตั้งใจที่เกิดมาเป็นมนุษย์ให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและความสว่างสวยได้เข้าถึงธรรมกันนะจ๊ะขอเจริญพร
1: สาธุ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนักปฏิบัติธรรมมือใหม่หลายท่านที่เพิ่งเริ่มฝึกทำภาวนาและได้ทราบว่าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของคนเรานั้นมีดวงธรรมภายในก็ปรารถนาที่จะเข้าถึงดวงธรรมนี้เช่นเดียวกับนักปฏิบัติธรรมท่านอื่นที่ได้เข้าถึงแล้วจึงได้เร่งประกอบความเพียรอย่างอุกฤษแต่ถ้าว่าก็กลับกลายเป็นวิกฤตแทนนะคะและจะแก้วิกฤตนี้อย่างไรให้ผ่านพ้นจนได้เข้าถึงดวงธรรมภายในในเรื่องนี้เราไปฟังคำแนะนำจากครูไม่ใหญ่ไปพร้อมๆกันซึ่งมีหลักวิชาดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ที่จริงศูนย์กลางกายฐานที่7มีดวงธรรมอยู่แล้วแต่ว่าเป็นของละเอียดอ่อนเราจะเข้าถึงได้ต้องฝึกใจของเราให้ละเอียดอ่อนเท่ากับดวงธรรมภายในถ้ามันละเอียดเท่ากันใจของเราไปแตะอยู่ที่ดวงธรรมตรงนั้นถูกส่วนเข้าเราก็จะเห็นความสว่างขึ้นมาเป็นดวงใสๆหรือดวงธรรมภายในที่โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ซึ่งมีอยู่แล้วและศูนย์กลางกายตรงนี้มันเป็นช่องว่างๆเป็นอากาศธาตุว่างๆโล่งๆเล็กนิดเดียวอยู่ตรงกลางเป็นทางไปสู่พระนิพพานสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วเหลือแต่ปรับใจของเราให้ละเอียดอ่อนให้เท่ากับสภาวะธรรมภายใน

คุณผู้ชมคะครูไม่ใหญ่ได้เมตตาแนะนำเพิ่มเติมว่าธรรมะทั้งหมดนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราไปทำให้เกิดขึ้นมาเมื่อใจของเราหยุดไปถึงไหนมีความละเอียดเท่าเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ภายในแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาดังนั้นถ้าเราหมั่นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เฉยๆอย่างเบาสบายด้วยใจที่ผ่องใสเยือกเย็นอย่างถูกหลักวิชาก็จะสามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในได้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูไม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพ่อสบายสบายอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาพ่อสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องสบายต้องผ่อนคลายแล้วก็ปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะขาคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งรวมใจไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องเรานะจ๊ะ

ด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นด้ายทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นตำแหน่งที่สำคัญนะจ๊ะที่เราต้องทำความรู้จักเอาไว้สำหรับผู้ที่มาใหม่เพราะว่านอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราแล้วเนี่ยยังเป็นต้นทางที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวนับประสงค์ไขพระองค์ไม่ท้วนเมื่อบารมีของท่านเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยท่านปล่อยวางทุกสิ่งทิ้งทุกอย่างแม้กระทั่งชีวิตแล้วแจงท่านก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้ตรงศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านก็นิ่งอย่างเดียวทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้เมื่อบรรลุธรรมแล้วท่านก็มาถ่ายทอดแด่พระสาวกทั้งหลายท่านก็สอนให้พระสาวกทำตามอย่างที่พระองค์ท่านได้ทำก็คือทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจหยุดนิ่งอย่างเดียวในสุดพระสาวกทั้งหลายก็ได้บรรลุธรรมตามกำลังแห่งบารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เป็นพระอรหันต์บางท่านก็เป็นพระอนาคามีบางท่านก็เป็นพระสกิทาคามีบางท่านก็เป็นพระโสดาบันบางท่านก็เป็นโคตรภูบุคคลคือมีพระธรรมกายเป็นที่พึ่งติดแน่นอยู่ที่กลางกายอย่างน้อยก็บรรลุฌานสมาบัติเป็นต้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นใจหยุดนิ่งนี่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากและเราก็จำเป็นจะต้องรู้จักศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้สำหรับผู้มาใหม่นะจ๊ะแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับการวางใจให้หยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จนเกินไปว่ามันจะตรงเป๊ะไหมถ้าเรากังวลจนเกินไปนี่มันก็จะทำให้เกิดอาการตึงขึ้นที่กายและใจซึ่งก็ทำให้ใจไม่สงบไม่ละเอียดเพราะฉะนั้นสำหรับผู้มาใหม่ปฏิบัติใหม่ก็แค่ทำความรู้จักเอาไว้ก่อนแล้วก็คิดประมาณเอาละกันว่าศูนย์กลางกายฐานที่7อยู่บริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือคิดอย่างนี้เพียงแค่นี้นะจ๊ะไม่ต้องกังวลเกินไปแล้วก็กำหนดเครื่องหมายที่หยุดใจของเรากำหนดแลนด์มาร์คเครื่องหมายที่หยุดใจของเราวัดตรงบริเวณกลางท้องตรงนี้คือศูนย์กลางกายฐานที่7ในการกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจให้นึกถึงของใสๆใสๆจะทำให้ใจเราใสบริสุทธิ์ไปด้วย

เช่นนึกถึงเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้ที่เรานึกได้ง่ายอย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราเวลาเราส่องกระจกดูดวงตาของเราเนี่ยจะแก้วตาเราโตขนาดกับประมาณนั้นนึกเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจของเราเท่านั้นแหละใจจะได้ไม่ซัดสายไปคิดเรื่องอื่นวัตถุประสงค์ก็มีเพียงแค่นี้ถ้านึกของใสๆใจก็จะบริสุทธิ์ได้ง่ายเลยทั้งใสทั้งสว่างเช่นนึกถึงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเป็นต้นหรือดวงแก้วที่เจริญในแล้วกลมรอบตัวเราชอบแบบไหนเราก็เอาแบบนั้นนึกอย่างไหนง่ายเราก็เอาอย่างนั้นไปก่อนแต่ต้องสบายต้องนึกอย่างเบาๆนึกอย่างสบายๆแล้วก็ใจเย็นๆอย่าไปนั่งฮึดฮัดในยามที่เรานึกไม่ออกหรือนึกออกแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดนึกได้แค่ไหนแล้วก็เอาแค่นั้นไปก่อนนึกได้แค่รัวๆลางๆเหมือนของอยู่ในที่สลัวๆเราก็เอาแค่นั้นไปก่อนแต่ต้องสบายๆความสบายของกายและใจนี่จะสำคัญมากตลอดเส้นทางการนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนาต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะหรือว่าใครสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำชอบนึกถึงพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านึกได้ง่ายเราก็จะนึกเป็นภาพองค์พระก็ได้แต่ต้องสบายอย่างนี้นะจ๊ะจริตอัธยาศัยหรือความคุ้นเคยของแต่ละท่านไม่เหมือนกันดังนั้นใครชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นนะจ๊ะแต่ต้องสบายต้องใจใสใสต้องใจเย็นเย็นหรือใครไม่ชอบนึกเป็นภาพอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ในบริเวณกลางท้องอย่างเดียวก็ได้แต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายต้องใจใสๆใจเย็นเย็นนะจ๊ะแล้วก็ประคองใจของเราให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเพื่อให้เสียงของคำภาวนาเนี่ยดังออกมาจากในกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาณผ่านกลางท้องกลางกายของเราอากลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆจนเห็นภาพบริกรรมนิมิตได้ชัดเจนเช่นเห็นเป็นดวงแก้วใสๆหรือเพชรใสๆได้ชัดเจนนะจ๊ะหรือเป็นองค์พระใสๆอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะทำใจให้มันชุ่มๆนุ่มๆสบายๆ

นี่สำหรับผู้ที่มาใหม่นะจ๊ะจะภาวนาไปกี่ครั้งก็ได้จนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาระหังอีกต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะทำง่ายๆอย่างนี้สบายๆง่ายๆสบายๆแตะใจไปเบาๆที่ในบริเวณกลางท้องตำแหน่งที่เรามั่นใจก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7แตะไปเบาๆเน่งๆ นุ่มๆให้ใจใสๆใจเย็นๆจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ต้องสบายต้องผ่อนคลายใจเย็นๆถ้าเราทำถูกหลักวิชาเนี่ยจ๊ะทำความเพียรให้กล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยถ้าถูกหลักวิชาเนี่ยใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวจะไม่ฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นแม้ยังไม่เห็นอะไรเนี่ยก็ยังเกิดความพึงพอใจอยากนั่งนิ่งนุ่มๆสบายๆอย่างนี้เรามาถูกทางแล้วนะจ๊ะก็ให้รักษาอารมณ์สบายนิ่งนุ่มชุ่มอยู่ในใจต่อไปก็จะไปถึงจุดหนึ่งที่ใจหยุดได้ในระดับหนึ่งคือตัวมันจะโล่งมันจะโปร่งจะเบาจะสบายจากที่แคบๆก็จะขยายกว้างขึ้นเองจากที่ทึบๆก็จะโปร่งจะโล่งที่หนักๆก็เบาสบายแล้วก็จะเคลื่อนเข้าไปสู่ข้างในแม้ไม่เห็นอะไรแต่ก็สบายใจสบายกายนั่นก็เป็นสัญญาณว่าเราได้มาถูกทางแล้วทำถูกวิธีแล้วถ้าเราแต่ใจนิ่งนุ่มต่อไปอีกข้างในก็จะยิ่งโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะกลมกลวงแต่ใสๆเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งให้เรานิ่งต่อไปอีกสั่งสมความนิ่งนุ่มเอาไว้ไปเรื่อยๆพลังความบริสุทธิ์ก็จะถูกสั่งสมและก่อตัวมากขึ้นจะระดับตัวหายไปเนี่ยร่างกายเราไม่มีถ้าเรานิ่งต่อไปเนี่ยรอเฉยๆได้อีกไม่ช้าเราก็จะสมหวังแล้วให้นิ่งนุ่มไปอย่างเนี้ยอย่างสบายสบายถ้าเราทำถูกต้องเดี๋ยวก็ถูกส่วนใจก็จะปรุงให้ถูกส่วนพอถูกส่วนมันจะตกศูนย์เข้าไปข้างในเองอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสบายสบายแล้วเดี๋ยวก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาให้เราเห็นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่มีความเพียรอย่างถูกหลักวิชาใจก็จะใสจะบริสุทธิ์จะเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ไม่ว่าจะทำทานรักษาศีลหรือจะเจริญภาวนาต่อไปก็จะมีอานิสงส์ใหญ่

็ได้บุญอย่างจะนับจะประมาณไม่ได้ทีเดียวเพราะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้นะให้ลูกทุกคนนะจ๊ะฝึกหยุดฝึกนิ่งเอาไว้เนี่ยอย่างถูกหลักวิชาให้ใจใสใสใจเย็นเย็นดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้แต่แทะใจไปอย่างสบายสบายใจเย็นเย็นเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายเองถึงจุดหมายปลายทางเองส่วนผู้ที่ได้ถึงดวงธรรมถึงองค์พระแล้วก็ยิ่งง่ายแล้วก็ฝึกหยุดนิ่งให้มันนุ่มกว่าเดิมถ้าเขาถึงดวงธรรมแล้วถึงองค์พระแล้วน

ก็ฝึกทำซ้ำซ้ำซ้ำในจุดเดิมให้คล่องยิ่งขึ้นเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งกระทำกันไปเรื่อยๆฝึกให้นิ่งในกลางดวงกลางองค์พระที่เราเห็นสำหรับผู้ที่ทำเป็นแล้วนะจ๊ะให้คล่องยิ่งกว่าเดิมแตะนิ่งเบาๆในกลางดวงใสๆกลางองค์พระใสๆกลางแสงสว่างใสๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆเรื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติอวันตุเต

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมอง

เซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

0: ครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปเพื่อเป้าหมายการเผยแผ่สู่คนท้องถิ่นในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งยุโรปพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดในทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสมโภชพระประธานร่วมบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธีทอดผ้าป่า30วัดทวีปยุโรปอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเผยแผ่ทั่วทั้งยุโรปเพื่อสร้างบุญใหญ่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ยั่งยืนมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสู่เป้าหมายงานเผยแผ่ในทวีปยุโรปณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป
1: มหากุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐุมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทางไลน์ ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนปลายด้ามขวางไทย
2: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตร

0: ทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาใจดีเป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Codeรอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ

0: ดีค่ะสถานี GBN by DMC ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่การถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานค่ะโดยทางสถานีรับหน้าที่ส่งตรงภาพบรรยากาศงานบุญจากศูนย์กลางพิธีณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุปัสสิกาอาจารย์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีไปยังผู้ชมทั่วโลกนะคะให้ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมและสั่งสมบุญเสมือนว่าทุกท่านนั้นได้อยู่ณสถานที่จริงด้วยตัวของท่านเองค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญนี้นะคะมีคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลและดิฉันสุชาดาระยะอินรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและในขณะนี้นะคะเป็นเวลา 10:31 นตามเวลาของประเทศไทยค่ะตลอดกิจกรรมงานบุญที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนี้นะคะขอให้ทุกท่านนั้นได้ทำตามหลักวิชาค่ะรักษาใจให้ผ่องใสไม่นึกกังวลตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาด้วยดีแล้วทั้งหมดรวมทั้งน้อมอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารให้ท่านนั้นช่วยคุมบุญค่ะและขอให้ชนะภัยต่างๆกันทั่วโลกเลยค่ะ
0: ค่ะในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะผู้บุญทั่วโลกค่ะจะได้ร่วมกันสร้างมหาทานบารมีนะคะด้วยการถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ค่ะซึ่งก่อนที่เราจะได้ไปสั่งสมบุญกันนะคะก็มีเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดอันทรงคุณค่าจากพระไตรปิฎกมาฝากคุณผู้ชมกันเช่นเคยค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวผู้นำประโยชน์สุขมาให้แก่ชาวโลกค่ะซึ่งเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในสมัยอดีตพระโพธิสัตว์เกิดเป็นลูกของปุโรหิตค่ะในวันที่ท่านนั้นเกิดสัพพาวุธในคลังพระแสงก็เปล่งแสงสว่างไสวไปทั่วพระนครนะคะปุโรหิตจึงตั้งชื่อให้ลูกชายคนนี้ว่าโชติปาละค่ะเมื่อโชติปาละเจริญวัยขึ้นปุโรหิตก็ให้การศึกษาศิลปวิทยามากมายนะคะจนกระทั่งแตกฉานชำนาญทั้งทางโลกและก็ทางธรรมแล้วก็มีชื่อเสียงอันดีงามฟุ้งขจรไปด้วยค่ะ
1: ต่อมาเมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอนธรรมแก่พระราชาถึง7พระองค์สั่งสอนประชาชนให้ตั้งอยู่ในความดีให้รู้จักบาปบุญคุณโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์และมิใช่ประโยชน์ลาภสักการะก็เกิดขึ้นแก่ท่านมากมายค่ะเปรียบเสมือนแม่น้ำใหญ่ที่ไหลหลากมาฉะนั้นแต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่ได้ยึดติดในลาภสักการะเหล่านั้นนะคะท่านกลับมีความคิดว่าเราจะบำเพ็ญทานบารมีให้บริบูรณ์คิดได้ดังนั้นแล้วค่ะท่านก็จึงได้ตั้งโรงทานขึ้นมาถึง6แห่งและบริจาคทรัพย์สร้างมหาทานบารมีอย่างมากมายในทุกๆวันของสิ่งใดที่มีผู้นำมามอบให้ท่านก็จะนำสิ่งของเหล่านั้นออกบริจาคทานจนหมดจนกระทำอยู่อย่างนี้นะคะโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยใดๆทั้งสิ้นยิ่งทำก็ยิ่งมีความสุขค่ะไม่รู้จักอิ่มในบุญปรารถนาจะทำบุญให้ยิ่งขึ้นไปค่ะ
0: ประชาชนนะคะต่างก็มารับบริจาคทานของท่านกันอย่างเนืองแน่นค่ะแล้วก็ยังช่วยกันประกาศคุณความดีของท่านไปทั่วเมืองกิตติศัพท์อันดีงามจึงฟุ้งกระจายไปทั่วสารทิศนะคะเพราะความฉลาดปราดเปรื่องแล้วก็มีสติปัญญาเป็นเลิศสามารถแก้ปัญหาได้ทุกข้อแล้วก็ไม่รู้จักอิ่มในการให้ทานของท่านประชาชนจึงขนานนามให้ท่านใหม่ค่ะให้ท่านมีนามว่ามหาโควินทะพระโพธิสัตว์แม้จะทุ่มเทให้ทานมากมายนะคะแต่ก็ไม่เคยบกพร่องในภารกิจที่สำคัญก็คือการถวายความรู้แด่พระราชาทั้ง7พระองค์และยังทรงแบ่งเวลาสอนศิลปวิทยาให้แก่พราหมณ์มหาศาลทั้ง7ตระกูลอีกทั้งยังสอนมนต์ให้กับพวกช่างตัดผมอีก700คนค่ะต่อมาท่านก็มีความปรารถนานะคะอยากที่จะหลีกเล้นเพื่อเจริญพรหมวิหารธรรมเพื่อสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปค่ะ
1: ฝ่ายสนังกุมารพรหมนะคะได้รู้วาระจิตของท่านจึงลงจากพรหมโลกแล้วปรากฏกายเปล่งรัศมีสว่างไสวต่อหน้าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ให้การต้อนรับด้วยเครื่องสักการะมากมายแล้วถามมหาพรหมว่าทำอย่างไรถึงจะไปเกิดในพรหมโลกด้านสนังคกุมารพรหมก็ได้บอกพระโพธิสัตว์ถึงทางที่จะไปสู่พรหมโลกว่าท่านผู้ประเสริฐสัตว์ละความยึดมั่นถือมั่นในสังขารเป็นอยู่ลำพังเพียงผู้เดียวมีใจประกอบด้วยเมตตาในสรรพสัตว์น้อมไปในกรุณาอย่างเดียวเว้นขาดจากเมถุนธรรมเมื่อศึกษาแล้วตั้งอยู่ในธรรมเหล่านี้ย่อมถึงพรหมโลกอันเป็นอมตะได้ครั้นพระโพธิสัตว์ได้ฟังวิธีการไปสู่พรหมโลกแล้วก็ปรารถนาที่จะ

0: ออกบวชเพราะว่ามองเห็นว่าการบวชนั้นที่จะทำให้พรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์ค่ะ
1: พรหมนะคะจึงอนุโมทนาบุญว่าดีแล้วท่านมหาบุรุษถ้าท่านออกบวชการมาของข้าพเจ้านับว่าไม่ไร้ประโยชน์ท่านเป็นอัครบุรุษของชาวชมพูทวีปยังอยู่ในปฐมวัยการละโภคทรัพย์สมบัติแล้วออกบวชเป็นความประเสริฐยิ่งนักเหมือนช้างป่าทำลายเครื่องผูกที่ทำด้วยเหล็กแล้วกลับไปป่าฉะนั้นแล้วสนังกุมารพรหมก็ลากลับไปที่พรหมโลกนะคะพระโพธิสัตว์ฟังดังนี้แล้วก็มีความคิดว่าถ้าออกจากเมืองไปบวชทันทีโดยไม่ได้บอกลาใครจะเป็นการไม่สมควรเพราะเรายังถวายอนุสาสน์แด่พระราชตระกูลอยู่ท่านเก็บความตั้งใจดีอันนี้เอาไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นค่ะจึงได้ไปทูลลาพระราชาพระราชาทุกพระองค์ต่างเห็นความปรารถนาอย่างแรงกล้าของท่านจึงตัดสินใจออกบวชตามเลยนะคะทั้ง7พระองค์ค่ะแม้ลูกศิษย์ของท่านก็พากันออกบวชตามด้วยอีกจำนวนมากเลยด้วยค่ะ
0: เมื่อพระโพธิสัตว์ได้ออกบวชอยู่ในป่าทำฌานสมาบัติให้เกิดเป็นมหาฤาษีที่มีลูกศิษย์นั้นแวดล้อมเป็นอันมากเที่ยวจาริกแสดงธรรมไปยังสถานที่ต่างๆแนะนำมหาชนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญกุศลไม่ว่าท่านจะเดินทางไปที่ใดมหาชนก็ต่างพากันสร้างมณฑปไว้ล่วงหน้าตกแต่งประดับประดาเพื่อคอยต้อนรับท่านเป็นอย่างดีพระโพธิสัตว์ได้สั่งสอนให้มหาชนนั้นตั้งมั่นอยู่ในศีลสำรวมอินทรีย์รู้จักการใช้สอยสิ่งของแต่พอสมควรให้หมั่นประกอบความเพียรอันเป็นเครื่องกำจัดกิเลสเจริญสมาธิภาวนาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ท่านบำเพ็ญบารมีด้วยการเที่ยวสอนธรรมะให้มหาชนเข้าถึงพรหมโลกผู้ที่ปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ก็ไปบังเกิดบนสวรรค์หรืออย่างน้อยก็ไปบังเกิดเป็นคนทันเมื่อละโลกไปแล้วท่านเองก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกค่ะ
1: ค่ะเราจะเห็นได้นะคะว่าที่ใดมีบัณฑิตที่นั่นย่อมสว่างสวยไปด้วยแสงแห่งธรรมค่ะผู้คนรอบข้างเองก็จะพลอยที่จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมัวเมาในการดำเนินชีวิตด้วยเห็นโทษภัยแล้วก็รีบสั่งสมบุญตามท่านแบบนั้นก็เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีของบัณฑิตนะคะให้มีความสุขความร่มเย็นบังเกิดขึ้นไปทั่วต้องบอกว่าทั่วบริเวณที่ท่านนั้นได้เรียกว่าเคยอยู่เคยอาศัยเลย
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มาร่วมสนุกสนานบุญบันเทิงกันค่ะกับกิจกรรมนะคะผู้ที่ติดตามรับชมผ่านทาง YouTube นะคะ GBN US Live แล้วก็Facebook GBN by DMC ค่ะด้วยการส่งคอมเมนต์ข้อความนะคะพร้อมทั้งติดแฮชแท็กค่ะวันวิสาขบูชานะคะซึ่งเป็นวันสำคัญสากลของโลกค่ะให้เกิดกระแสความดีนะคะไปยังทั่วโลกเลยค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะนะคะคุณผู้ชมหลายท่านก็มารอติดตามรับชมแล้วก็รอร่วมประกอบพิธีกรรมทางออนไลน์แล้วดังนั้นในช่วงนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านไปสั่งสมบุญในพิธีถวายพระทหารและปัจจัยไทยธรรมเป็นสังฆทานพร้อมกันค่ะ
2: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วย บุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น

เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปและเรียนเชิญท่านอัปปดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ

เรียนท่านธนบดีทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้

ลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุ

0: ามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุ

0: Krab. Krab. Krab.
1: เรียนท่านธนบดีทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัตว์บุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะ5ประการแก่ปฏิฆา6ดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วรรณะให้สุขะให้ภละและให้ปฏิภาณผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะ5ประการนั้นด้วยท่านธนบดีทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับสำหรับท่านธนบดีเจ้าภาพนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานคือกัลยาณมิตรพัชราวนชิวะชิวนาวิน
2: หันธรรมยังพุทธสาภะคะวะโต

0: อิมานิมะยังพันเต
1: อิมานิมะยังพันเต
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคัสสะ
1: ภิกขุสังคัสสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: พัตตานิ
1: พัตตานิ
0: สัปปริวา

0: รานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปาติคันหาตุ
1: ปาติคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงรับ
1: จงรับ
0: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: Sampai

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: กราบกราบกราบ
2: อันนมยังปินฑาปาทาธาตุปฏิกุลปัจเวกนาปา

0: เป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นตั้งใจกล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันนะครับสุทินัง
1: สุทินัง
0: วะตะเมทานัง
1: วะตะเมทานัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: โหตุ
1: โหตุ
0: ขอผลแห่งทาน
1: ขอผลแห่งทาน
0: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: จงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิน
0: เรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ประเคนพระทหารแด่คณะสงฆ์ที่วงฉันในโอกาสนี้ครับ

0: ในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังติดตามรับชมพิธีถวายพัตตาหารและปัจจัยเทยธรรมเป็นสังฆทานผ่านทางสถานี GBN by DMC ค่ะก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้ปลื้มปิติใจและก็น้อมนำใจนะคะเสมือนว่าทุกท่านนั้นกำลังได้ถวายด้วยมือของทุกท่านเองค่ะในช่วงนี้นะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ได้ร่วมกองบุญถวายพัตตาหารประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569โดยมีเมนูพัตตาหารดังต่อไปนี้นะคะต้มแซ่บอีสานโครงหมูอ่อนผัดกระเพราหมูกรอบผัดผักบุ้งไฟแดงไก่ย่างบางตาลส้มตำปูปลาร้าค่ะ
1: ในส่วนของเมนูพัตตาหารเพื่อสุขภาพกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้มแซ่บอีสานเห็ดรวมผัดกระเพราหมูกรอบเจผัดผักบุ้งไฟแดงและส้มตำเจค่ะสำหรับขนมหวานวันนี้นะคะเป็นข้าวเหนียวสังขยาค่ะ
0: สาธุชนท่านใดนะคะมีพัตตาหารก็สามารถมาถวายได้นะคะติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่หอฉันหรือว่าท่านใดสนใจที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสอบถามรายละเอียดค่ะหมายเลขโทรศัพท์0971696455 0944919916นะคะหรือว่าจะร่วมบุญออนไลน์ก็ได้ค่ะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยเลขที่บัญชี 152-1-20208-7 ชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายหรือที่ระบบบริจาคอัตโนมัติ donate.dkcmain.org นะคะอีกหนึ่งช่องทางในการร่วมบุญออนไลน์ง่ายๆทาง LINE OASI ดัมมกายาซึ่งผู้ชมก็สามารถที่จะสั่งสมบุญในพิธีถวายพัตตาหารแบบนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะ
1: ค่ะนอกจากความปลื้มปิติใจนะคะกับสาธุชนที่ได้มาน้อมถวายพัตตาหารนะคะด้วยมือของตัวเองในนะที่หอฉันคุณยายอาจารย์แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะผู้ติดตามรับชมอยู่ผ่านทางบ้านนะคะผ่านทางสถานี GN by DMC ค่ะทั้ง2ช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook และ YouTube อ่ะค่ะเราจะมาดูบรรยากาศนะคะในช่องแชทกันนิดนึงนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นกันที่ Facebook ก่อนค่ะที่ GBN by DMC นะคะก็สวัสดีคุณโอชื่ออ่านยากหน่อยนะแต่อ่านน่าจะอ่านว่าบอยนะคะคุณบอยนี่ GBNO นะคะบอกว่าสาธุนะคะคุณนิตยาแก้วเอก็มาเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มาร่วมกิจกรรมค่ะกับเรานะคะด้วยการอย่าลืมติดแฮชแท็กด้วยนะคะวันวิสาขบูชาแฮชแท็กวันสำคัญของโลกแฮชแท็กเวสากแล้วก็แฮชแท็กเวสากเดย์นะคะสวัสดีคุณสุพันษา

0: ทองมามุนีนะคะบอกว่าสวัสดีทุกคนทั่วโลกสาธุสาธุค่ะนี่ค่ะรวมถึงคุณโชควานะคะก็มากราบอนุโมทนาบุญด้วยนะคะคุณตุ้งติ้งคุณธนิตนะคะคุณแนนนี่คุณคณิษฐาคุณอภิลักษ์คุณภูสิตาคุณต้อมคุณวันฉัตรคุณป้าโดมค่ะคุณอ้อยคุณนวลจันนี่คุณขวัญชุยานะคะคุณธวัชชัยคุณทองภูคุณดาริกาโวมากันนะคะคุณสุนทรพูดจาก็มาด้วยนะคะได้บอกว่าอนุโมทนาบุญสาธุค่ะ
1: ค่ะมาดูของ YouTube GBN US Live กันบ้างนะคะสวัสดีหลายๆท่านเลยนะคะทักทายกันมาขออ่านข้อความของคุณสำราญไกลเอี่ยมเพราะว่าอันนี้ถูกกฎกติกา มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลบอกว่ากราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกรูปเจ้าค่ะและสาธุอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพภัตตาหารเป็นสังฆทานทุกท่านค่ะแล้วก็แฮชแท็กวิสาขบูชาแฮชแท็กวันสำคัญสากลโลกแฮชแท็กวิสาขเดย์นี่ถูกต้องตามกฎกติกา
0: ลุ้นรับของรางวัล
1: ลุ้นรับของรางวัลนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะคุณธัญญารัตน์บุตรดานะบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยพิธีถวายพระทหารยารักษาโรคข้าวสารโอ้อันนี้วันเกิดน้องพีทฟูดเขาอ่านข้อความไม่จบเลยแต่เห็นหนุ่มน้อยนะโอ้โหวันนี้ไปถวายอะไรคะคุณหมี
0: มาถวายขนมจีนน้ำยานะคะเนื่องในวันเกิดปีนี้2 ขวบ
1: แล้วโอ้โหเป็นเด็กเก่งและดีจริงๆนะบอกว่าเบื้องหลังนะคะเมื่อเช้าคุณหมีเปิดให้ดูนะให้พร
0: เรียบร้อยไปแล้วเพราะว่าอายุครบบวชอย่างเดียวอ
1: ายุครบบวชอย่างเดียวเพราะว่านี่ไงอย่างที่บอกว่าปลูกฝังเด็กๆอ่ะให้มาวัดมาหอฉันทุกๆวันใช่ไหมเขาคุ้นชินกับสิ่งดีงามแบบนี้แล้วเมื่อกี้เห็นภาพถวายคือถวายเสร็จปุ๊บกราบ
0: มือไหว้ใช่
1: สุดยอดมากๆเลยคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยนะคะเลี้ยงได้อย่างดีเอาขออ่านในนี้จบก่อนนะคะคุณธัญรัตน์บอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยพี่ถวายพระทหารยารักษาโรคข้าวสารผ้าไตรจีวรระเบียบดอกไม้ปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสามเณรหมู่ใหญ่ณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายออนทั่วโลกสาธุสาธุค่ะแล้วก็มีคุณมาไลคำพีทูนะคะคนนี้ก็บอกว่ากราบอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพและทุกท่านด้วยนะคะสาธุสาธุมีอีกหลายท่านเลยคุณณฐาภพชูช่วยอันนี้กฎกติกาถูกต้องนะคะว่าอนุโมทนาบุญกับผู้ถวายพระทหารทุกท่านและผู้ที่ดู DMC ค่ะ นะคะ แฮชแท็กมาว่าวันวิสาขบูชาอันนี้ก็รอรุนรับรางวัล นะคะหลายๆท่านเลยนี่เริ่มแฮชแท็กถูกต้องแล้วเปลี่ยนกระแสเรื่องบอกตามเทรนไวมาก
0: ค่ะ
1: นะคะเราจะเปลี่ยนกระแสกันทุกๆเดือนนะ เพราะฉะนั้นติดตามรายการเราแล้วก็ตามกระแสด้วยต้องบอกว่ากระแสนี้กระแสดีนะกระแสแห่งธรรม
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะใช่ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะในขณะที่คณะพระภิกษุสงฆ์ท่านขบฉันพระทหารค่ะเราจะได้ไปรับชมธรรมะเพื่อประชาชนนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสั่งสมบุญสร้างบารมีที่ถูกต้องและดีงามติดตามรับชมกันค่ะ
0: เชิญค่ะ

มีวาระพระบาลีบทหนึ่งที่ท่านกล่าวไว้ในปิลินทะวัจเถราประธานว่าเราได้ถวายที่นอนในพระสุคตเจ้าและในคณะสงฆ์ผู้ประเสริฐสุดแล้วย่อมได้เสวยอนิสงส์หกประการอันสมควรแก่กรรมของเราคือเรามีร่างกายที่สมส่วนอันบุญกรรมทำแต่งเป็นผู้อ่อนโยนมีรูปงามน่าดูเราย่อมได้ญาณอันประเสริฐนี้ก็เป็นผลแห่งการถวายที่นอนเราย่อมได้ผ้านวมผ้าลาดลายรูปสัตว์ผ้าลาดทอด้วยไหมผ้าลาดอันวิจิตรผ้าลาดอย่างดีและผ้ากำพลต่างๆเป็นอันมากย่อมได้ผ้าปวารกะมีขนอ่อนนุ่ม

ผ้าทำด้วยขนสัตว์อ่อนนุ่มในที่ต่างๆนี่ก็เป็นผลแห่งการถวายที่นอนเมื่อใดเราเป็นผู้รำลึกถึงตนเหมือนนั้นเราเป็นผู้ไม่เปล่ามีฌานเป็นที่อาศัยนี่ก็เป็นผลแห่งการถวายที่นอนการทำบุญทุกอย่างจะอำนวยผลที่ดีแก่เราเสมอต่างกันแต่ว่าจะส่งผลช้าหรือเร็วทำถูกเนื้อนาบุญหรือเปล่าถ้าก่อนให้มีจิตเลื่อมใสให้แล้วก็มีความเบิกบานหลังให้ก็หมั่นตามระลึกนึกถึงบุญนั้นบ่อยๆไม่รู้สึกเสียดายในวัตถุทานที่ได้ถวายตัดขาดออกจากใจไปแล้วใจเกลี้ยงเกลาปลอดจากความตระหนี่วัตถุทานที่ถวายก็บริสุทธิ์เจตนาที่จะถวายก็บริสุทธิ์เมื่อความบริสุทธิ์เหล่านั้นมาประมวลรวมกันกับปฏิฆะ6คือผู้รับซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมทานที่ได้ถวายไปแม้เพียงเล็กน้อยก็ย่อมมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่จะนับจะประมาณมิได้เหมือนพระปริณฑวัชชะเถระผู้ถวายทานถูกเนื้อนาบุญได้ทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทำให้ท่านได้รับอานิสงส์ใหญ่ที่ไม่มีใครเหมือนพระอรหันตเถระรูปนี้นะท่านเคยสั่งสมบุญเอาไว้ในยุคสมัยที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกหลายพระองค์ด้วยกันอย่างในยุคของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าปทุมมุตระท่านได้เกิดในตระกูลของนายประตูเมืองในหงสาวดีนครท่านมีทรัพย์สมบัติมากเมื่อพิจารณาดูสมบัติเหล่านั้นก็สอนตัวเองว่าจะต้องนำออกด้วยการให้ทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขทรัพย์เหล่านี้ก็จะได้เอาติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติท่านได้เห็นพระราชาในหงสาวดีนครทรงถวายทานอันประเสริฐคือช้างพร้อมด้วยบัลลังก์และพนักพิงแด่พระพุทธเจ้าตัวท่านเองจึงอยากจะทำบุญที่ไม่เคยมีใครเนี่ยทำมาก่อนท่านคิดที่จะถวายทานอยู่หลายวิธีในที่สุดก็มาตัดสินใจที่จะถวายทายธรรมชนิดต่างๆแก่ภิกษุสงฆ์100,000รูปจึงไปว่าจ้างให้ทำฉัตร100,000คันถวายผ้า100,000ผืนให้ทำบาตร100,000ใบจ้างช่างให้ทำมีดโกนพระเข็มมีดสำหรับตัดเล็บให้ทำพัดใบตาลพัดขนปีกนกยูงแล้วก็ทายธรรมชนิดอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นไม้สีไฟฝาบาทสลกบาทกระบวยตักน้ำผงย้อมผ้าและรางย้อมผ้าเมื่อรวบรวมทายธรรมทุกชนิดแล้วก็กราบทูลขออนุญาตพระราชาว่าจะถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์100,000รูปท่านก็ได้รับอนุญาตให้ทำทานได้7วันเท่านั้นนะจ๊ะอย่างไรก็ตามตลอดทั้ง7วันนั้นท่านได้ถวายทานด้วยมือของท่านเองทอดสายตาเห็นภิกษุสงฆ์จำนวน100,000รูป

นุ่งห่มจีวรสีเหลืองอารามเห็นการลุกการนั่งของท่านเรียบร้อยสงบสำรวมโดยเฉพาะมีพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเป็นประธานในท่ามกลางสงฆ์ทำให้บังเกิดความปลื้มปิติในมหาทานที่ได้ทำไปรู้ว่าตัวเองเนี่ยได้ทำบุญถูกเนื้อนาบุญทรัพย์สมบัติที่ได้หมดไปเพราะถวายทานนั้นไม่ได้สูญไปเปล่าแต่จะเป็นเครื่องสนับสนุนในการประพฤติปฏิบัติธรรม

ตาทรงเห็นบุญที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตแก่บุคคลผู้ใจบุญท่านนี้จึงทรงพยากรณ์ไว้ว่ามานพผู้ใดได้ถวายทานอันประเสริฐไม่พร่องแก่เราเราจะพยากรณ์แก่มานพนั้นท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวจตุรงคเสนาคือพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าน่ะจากแวดล้อมมานพนั้นน่ะเป็นนิดรถ 60,000 คันประดับด้วยเครื่องอลังการทุกอย่างจากแวดล้อมมานพนั้นน่ะเป็นประจำนารี 86,000 นางประดับประดาสวยงามมีผ้าและอาภรณ์อย่างวิจิตรสวมใส่แก้มมณีและกุณฑลมีหน้าแฉลมยิ้มแย้มแจ่มใสจากแวดล้อมมานพเป็นนิดมานพนั้นจากรื่นลมอยู่ในเทวโลกตลอด 30,000 กับจากได้เป็นเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก 1,000 ครั้งแล้วจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ 1,000 ครั้งจะได้เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยขนานนับไม่ได้เมื่อมานพนี้อยู่ในเทวโลกพรั่งพร้อมไปด้วยบุญกรรมเทวดาจักทรงฉัตรแก้วไว้ให้ตลอดมานพนี้ปรารถนาเมื่อใดฉัตรอันเกิดแต่ผ้าและดอกไม้ประดุจธรรมเนรมิตจักกั้นอยู่เหนือศีรษะทันทีในอีกแสนกับพระบรมศาสดาทรงพระนามว่าโคดมจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกมานพนี้จักได้เป็นประสาวกของพระบรมศาสดามีชื่อว่าปิลินทวัชชะจากเป็นผู้อันเทวดาอสูรคนทันภิกษุภิกษุณีมาเคารพสักการะบูชาเป็นผู้ไม่มีอาสวะและจากนิพพานเมื่อมานพได้รับฟังคำพยากรณ์อันเป็นสิริมงคลเช่นนั้นแล้วท่านก็ยิ่งเพิ่มพูนความปีติมากขึ้นเพราะเชื่อว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้านั้นน่ะไม่เคยเป็นสองทุกถ้อยคำที่พระองค์ตรัสล้วนเป็นความจริงแท้จึงหาโอกาสสั่งสมบุญเรื่อยมาไม่เคยขาดเลยทายธรรมทุกชนิดจะเป็นของสมควรแก่สมณะบริโภคท่านก็จะไปแสวงหามาถวายจนได้ตลอดชีวิตของท่านไม่เคยอิ่มในการให้ทานเลยพอละสังขารก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติมากมายในสวรรค์ทั้ง6ชั้นเป็นเวลายาวนานได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระราชาประเทศราชเป็นมหาเศรษฐีก็นับครั้งไม่ถ้วนพอมาในยุคสมัยนี้เนี่ยท่านได้บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ได้ชื่อว่าปิลินทวัชชะมีสมบัติมากมายก่ายกองทีเดียวเมื่อเติบโตขึ้นก็ตั้งใจร่ำเรียนสติปัญญาของท่านก็เป็นเลิศสามารถเรียนจนจบศิลปศาสตร์ทุกสาขาวันหนึ่งท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาในสำนักของพระบรมศาสดาเกิดกุศลศรัทธาจึงออกบวชตามพระพุทธองค์บวชได้ไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พุทธพยากรณ์ที่ท่านได้รับมาในครั้งนั้นได้กลายเป็นจริงทุกประการนี่ก็เป็นตัวอย่างของท่านทานบดี
ผู้ได้

ถวายมหาทานบารมีถูกเนื้อนาบุญทำให้ท่านได้อานิสงส์ใหญ่มีบุญพิเศษติดตัวข้ามภพข้ามชาติส่งผลต่อๆกันมาถึงภพชาติสุดท้ายคือถ้าไม่ได้เข้าถึงเอกันตบรมสุขในอายตนะนิพพานนั่นก็เป็นเพราะท่านได้โอกาสดีๆก็ได้พบเนื้อนาบุญทายธรรมก็พร้อมศรัทธาก็มีอย่างเต็มเปี่ยมการที่ท่านไม่ยอมให้โอกาสดีๆนี้เนี่ยผ่านเลยไปผลที่บังเกิดขึ้นจึงเป็นอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวมาแล้วนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจักรพรรดิสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

ครอบครัวลูกอาศัยอยู่หมู่บ้านแสงอรุณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหมู่บ้านที่ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ทำให้ตั้งแต่บรรพบุรุษมาจนถึงตัว

ลูกนับถือศาสนาคริสต์ด้วยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมแม่ของลูกจึงเป็นคนเคร่งศาสนามากต้องไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ทำพิธีรับศีลห้ามพูดโกหกแล้วห้ามไม่ให้ลูกๆพูดคำหยาบแม่ของลูกเนี่ยเป็นคนดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ภายหลังที่แต่งงานแล้วต้องลำบากมากเพราะต้องไปเป็นลูกจ้างรับจ้างรายวันรายได้ที่หามาได้ก็ไม่พอใช้เพราะมีภาระลูกเล็กๆถึง4 คนซ้ำร้ายไปกว่านั้นเตี่ยของลูกยังแอบไปมีภรรยาน้อยหลายคนบ่อยครั้งที่เตี่ยกับแม่ตั้งทะเลาะตบตีกันด้วยเรื่องนี้ทำให้แม่ของลูกเนี่ยเสียใจมากจนในที่สุดต้องตัดสินใจแยกทางกันต่อมาแม่ก็ได้ล้มป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลามรวดเร็วมากลูกๆทุกคนพยายามหาหมอหายาทั่วทุกสารทิศมารักษาแม่แต่อาการก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยมะเร็งลามจนกระทั่งสู่ภาวะขั้นสุดท้ายแม่เจ็บปวดทรมานร้องครวญครางอย่างทุรนทุรายบนเตียงคนป่วยปัสสาวะออกมาเป็นเลือดมีอาการตกเลือดมากจนตัวซีดหมอต้องเอาผ้าก๊อซอัดเข้าทางช่องคลอดเพื่อพยายามหยุดเลือดโอ้ยหวาดเสียวแล้วต้องคอยเปลี่ยนบ่อยๆเพื่อระวังภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อทำให้แม่นอนดิ้นเกร็งไปทั้งตัวโหนราวเตียงดิ้นร้องด้วยความทรมานจนลูกรู้สึกว่าแม่คงจะไม่รอดแล้วหมอก็ได้บอกให้ลูกทำใจลูกจึงตัดสินใจให้แม่สร้างองค์พระ300,000 องค์300,000 ปลื้มตามคำแนะนำของกัลยาณมิตรโดยการนำเงินใส่ซองให้แม่อธิษฐานจิตขณะที่แม่ยังร้องครวญครางด้วยความทรมานอยู่บนเตียงลูกบอกให้แม่อธิษฐานจิตตามลูกแม่ยอมทำตามแต่โดยดีทุกประการลูกพยายามพูดให้แม่เข้าใจเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาไม่จะต้องใช้ความพยายามมากสักเพียงใดก็ตามเพราะแม่ของลูกเป็นคริสต์เคร่งนับถือศาสนาคริสต์กันทั้งตระกูลซึ่งลูกก็ได้พยายามหารูปพระมาให้แม่ดูเอาโบชัวร์สร้างพระมากางให้ท่านดูแล้วก็ให้แม่นึกถึงแต่บุญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวเนี่ยและทำทุกวิถีทางเพื่อให้แม่ปลื้มกับการทำบุญสร้างพระในครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะลูกรู้ว่าบุญท่านนั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดที่ช่วยแม่ได้ในขณะนี้และหลังจากที่แม่อธิษฐานจบนั่นเองลูกก็รีบโอนเงินทำบุญผ่านทางธนาคารทันทีซึ่งทำให้ลูกประหลาดใจมากกับเหตุการณ์อัศจรรย์อย่างไม่น่าเชื่อคือแม่น่ะหยุดร้องครวญครางแล้วก็มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนหมออนุญาตให้แม่เข้ารับการฉายแสงเพิ่มแต่หมอก็บอกลูกว่ายังไงก็ให้ทำใจเพราะแม่จะอยู่ได้อีกไม่เกิน3 เดือนหลังจากนั้นลูกก็พยายามจัดสรรสภาพแวดล้อมทุกอย่างรอบตัวแม่ให้เป็นสัปปายะเป็นบุญให้เต็มมากที่สุดติดจานดาวทำให้แม่ดูอย่างนี้ถูกหลักวิชาซึ่งแม่ชอบดูเคสดีมากและแม่ยังเอาไปสอนหลานอีกว่าเวรกรรมมีจริงอย่าทำนะลูกพอช่วงรายการฝันให้ฝันมาแม่จะเรียกหลานๆให้มาดูบอกให้มาดูเรื่องกฎแห่งกรรมบอกเรื่องนี้สำคัญทั้งที่ท่านเป็นคริสต์แท้ๆ
ต่อมาแม่ก็มีอาการขั้น

คม่าเจ็บหนักอีกรอบน้ำท่วมปอดบวมทั้งตัวทั้งมือและเท้าพระอาจารย์จึงแนะนำให้สร้างพระธรรมกายประจำตัวภายในเจดีย์ครั้งนี้แม่โชคดีได้ถวายปัจจัยสร้างพระจารึกชื่อแม่กับพระอาจารย์ด้วยมือแม่เองถวายปัจจัยกับพระอาจารย์ขณะนอนโอยๆอยู่บนเตียงคนป่วยลูกสังเกตเห็นว่าแม่ปลื้มมากจนน้ำตาไหลและพระอาจารย์ก็ได้มอบรูปพระธรรมกายประจำตัวที่จารึกชื่อแม่ใส่กรอบตั้งไว้ในจุดที่แม่เห็นได้ชัดตลอดเวลาลูกก็ได้ย้ำแม่เสมอว่าให้จำรูปนี้ไว้ให้ติดตาติดใจให้จำให้ได้ตลอดเวลาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของแม่ช่วงนั้นแม่ไม่มีแรงแม้แต่จะพูดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจนพี่สาวโทรมาบอกลูกว่าแม่อาการไม่ดีขึ้นเลยลูกจึงบอกพี่สาวว่าให้แม่เอาเงินในกระเป๋าแม่ทำบุญอธิษฐานจิตสร้างเสาแก้วพันปีแต่ก่อนแม่จะตาย 2-3 วันแม่มีอาการเพ้อพูดว่าพี่สาวคนโตของแม่ที่ตายไปแล้วน่ะมาหาซึ่งก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้กับพี่สาวคนที่สองของแม่ที่กำลังจะตายด้วยคือพี่สาวคนโตที่ตายไปแล้วได้มาหาพี่สาวคนที่สองของแม่ที่กำลังจะตายและหลังจากนั้นไม่กี่วันพี่สาวคนที่สองนี้ก็ได้เสียชีวิตด้วยวัย80ปีก่อนแม่ของลูกตายเพียง7วันและในวาระสุดท้ายของแม่จากไปด้วยอาการสงบขณะที่พยาบาลสวดคาถาชินบัญชรให้แม่ฟังก็เลยชอนชัยก็ไปอยู่ในใจของท่านน้องสองลูกนับถือศาสนาคริสต์เหมือนกับแม่แต่แตกต่างกับแม่คือเขาไม่มีโอกาสทำบุญในพระพุทธศาสนาก่อนตายเหมือนแม่น้องสาวตายเหมือนกันทั้งที่ลูกพยายามชักชวนแต่เขาขาดความเข้าใจซึ่งในชีวิตน้องสาวคนนี้ดูแล้วน่าสงสารแล้วก็เคยมีชีวิตที่ผิดพลาดมาก่อนคือเคยทำแท้งและหลังจากนั้นก็ไม่แข็งแรงจนกระทั่งมาพบว่าเป็นโรคเชื้อราขึ้นสมองซึ่งในวันสวดพระอภิธรรมของแม่วันที่4นั่นเองอยู่ๆน้องสาวคนนี้เป็นลมชักไม่ได้สติต้องหามส่งโรงพยาบาลและระหว่างหามส่งโรงพยาบาลมีคนบอกว่าได้ยินน้องพูดเสียงเหมือนเสียงแม่ว่าไม่ยอมไปโรงพยาบาลซึ่งหลังจากอยู่โรงพยาบาลได้ไม่นานก็ได้เสียชีวิตลงแต่หลังจากที่เขาตายแล้วที่บ้านอยู่กันไม่เป็นสุขเลยเพราะหลานๆหรือคนคุ้นเคยกับน้องสาวบอกว่าเหมือนโดนผีหลอกจนตอนนี้ต้องมานอนรวมกันเพราะกลัวผีเจ้าค่ะส่วนตัวลูกเองเนี่ยเคยเรียนอยู่โรงเรียนคริสต์โดยสายทุนของโรงเรียนเพราะคุณแม่น่ะไม่มีเงินสามลูกยังต้องเข้ารับการฝึกเป็นชีลับไม่ใช่สายลับนะหรือชีมืดด้วยแต่ในเบื้องต้นลูกยังไม่ตัดสินใจว่าตัวเองจะเข้ามาเป็นชีมืดหรือเปล่าเพราะยังเป็นห่วงทางบ้านเพราะชีมืดต้องทำงานอยู่แต่ในโบสถ์เท่านั้นต้องทำตัวไม่เกี่ยวข้องกับโลกภายนอกต้องแต่งชุดสีดำซึ่งในเบื้องต้นลูกก็ไปช่วยแม่ชีขายขนมให้กับเด็กในโรงเรียนคริสต์ก่อนลูกเองนะมีโอกาสเรียนถึงแค่ป.4ก็ต้องเอามาหางานทำเพราะต้องเสียสละให้น้องเรียนลูกเองต้องยอมรับว่าลูกเป็นคนคริสต์ที่ต่างจากคนอื่นเพราะลูกไม่ค่อยจะเต็มใจนักในการไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์และต้องเข้าพิธีต่างๆเพราะรู้สึกเหมือนโดนบังคับจนกระทั่งลูกโตขึ้นมีเพื่อนชวนมาทางพุทธลูกกลับรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกดีเพราะสัมผัส

ถึงความมีเหตุผลให้อิสระในการตัดสินใจซึ่งในปี2544ลูกมีโอกาสมารู้จักวัดพระธรรมกายโดยการแนะนำของเพื่อนแล้วก็เข้าวัดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ทำบุญทุกบุญไม่เคยขาดเลยคำถามบุพกรรมใดที่ทำให้แม่เป็นมะเร็งปากมดลูกและมีสามีเจ้าชู้แม่กับเตียในชาติก่อนรู้จักกันไหมทำไมแม่ถึงไม่เจอคนอื่นที่ดีกว่านี้และหากเจอคนอื่นแม่จะต้องเสียใจแบบนี้หรือเปล่าคะแม่จะต้องชดใช้กรรมนี้ในชาติต่อไปอีกหรือไม่บุพกรรมใดที่ทำให้แม่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธตั้งแต่แรกพระชาติ

นี่กับคนอื่นๆหรือเปล่าลูกก็จะได้ไปแนะนำให้คนอื่นที่กำลังป่วยให้ทำบุญสร้างองค์พระกันเพื่อการจะได้ดีขึ้นก่อนตายแม่มีคตินิมิตเป็นอย่างไรตายแล้วไปไหนนี่เป็นคำถามยอดฮิตเลยเป็นอย่างไรบ้างแม่น่ะเป็นคริสต์ไม่เคยตักบาตรเลยน่ะตายแล้วจะมีอาหารกินหรือเปล่าคะแม่มีอะไรอยากฝากบอกใครไหมคะบุญสร้างพระและเสาแก้วพันปีโดยใส่ชื่อแม่จะส่งผลให้แม่เป็นเช่นไรและจะได้อานิสงส์อะไรบ้างคะหากแม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งลูกกับแม่จะเจอกันไหมเราก็จะได้เป็นแม่ลูกกันอีกหรือเปล่าคะพี่สาวคนโตของแม่คือคุณป้าน่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนท่านต้องการอะไรหรือเปล่าทำไมถึงมาหาแม่และพี่สาวคนที่สองของแม่

ึกบัญชีมืดแต่ลูกไม่ชอบลูกชอบความสว่างกับรู้สึกชอบศาสนาพุทธมากกว่าลูกสามีและลูกชายเคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมาในรูปแบบใดลูกชายลูกปัจจุบันอายุ1ขวบ10เดือนชาติแล้วเป็นอะไรกับลูกแล้วทำไมก็ทั้งชอบดูจานดาวธรรมเนี่ยและสนใจพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเด็กคะโตขึ้นก็จะเป็นคนดีมีโอกาสได้บวชอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหรือเปล่าคะเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งสองคนก็สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรและเดชชาติเคยสัมพันธ์อย่างไรกับลูกคะ12คำถาม

มีเจ้าชู้มาเป็นคู่ไม่ว่าจะเป็นเตี่ยของลูกหรือจะเป็นใครก็ตามจะต้องใช้เศษกรรมเจ้าชู้ไปอีกหลายชาติจ้าที่แม่นะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธแต่แรกเพราะในอดีตชาติแม่นะเคยเป็นชาวพุทธแต่ในนามไม่ได้สนใจศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเมื่อทำบุญแล้วก็ไม่เคยอธิษฐานให้ได้เกิดในร่มเงาพุทธศาสนาคือก็ทำไปอย่างนั้นเองแหละเจ้าต่อไปแม่ก็มีสิทธิ์เป็นชาวพุทธเพราะช่วงท้ายชีวิตได้ทำทานบารมีสร้างพระพุทธรูปและสร้างบุญในพระพุทธศาสนาจึงมีสายบุญที่จะทำให้แม่ได้เกิดในร่มเงาพุทธศาสนาแล้วก็มีชีวิตที่ดีกว่าชาตินี้ได้ทานบารมีที่ทำถูกเนื้อนาบุญแม่มีอาการป่วยที่ดีขึ้นผิดตาและมีชีวิตอยู่ต่อมาได้เกิน3เดือนเพราะบุญที่ทำด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้สร้างพระ300,000ปลื้มซึ่งเป็นบุญมหัศจรรย์นำมาต่ออายุขัยไว้บุญสร้างพระเป็นบุญใหญ่ถ้าทำอย่างตั้งใจและเลื่อมใสจะช่วยผู้ป่วยนั้นที่เป็นหนักกับเบาเบาก็หายถ้าหมดอายุไขตายก็ไปดีตามกำลังวิบากกรรมที่ตัวเคยทำเอาไว้จ้าก่อนตายแม่มีคตินิมิตสว่างเพราะแม่นึกถึงบุญในช่วงท้ายของชีวิตที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตายแล้วแม่ก็ไปเกิดเป็นเทพธิดามีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟส3โดยกำลังบุญสร้างพระและมีจิตเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมที่ดูจากจานดาวธรรมทำให้จิตมีกำลังแห่งกุศลส่งไปและจิตนุ่มนวลควรแก่การงานจิตจึงเบากายก็เลยเบาแล้วก็ลอยขึ้นสูงได้จิตต้องนุ่มนวลแต่ถ้าสร้างพระอย่างเดียวโดยยังไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแม่ก็จะไปได้แค่อากาศเทวาหรือไม่เกินป่าหิมพานต์แม่มีอาหารทิพย์เพราะสร้างบุญนั้นกล่าวบุญเป็นธาตุสำเร็จที่จะบันดาลทิพยสมบัติและอาหารทิพย์ให้เกิดขึ้นพอเหมาะกับกายทิพย์และกำลังบุญไม่เกี่ยวก็เรื่องเป็นจะเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามหรือจะเป็นพราหมณ์ฮินดูอะไรก็แล้วแต่ถ้าลองทำบุญบุญอะไรก็แล้วแต่จะเป็นธาตุสำเร็จเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์แม่มีความสุขมากและรู้ว่าเพราะบุญที่แม่ทำในพุทธศาสนาจึงทำให้แม่มาอยู่ที่สูงขนาดนี้รู้เลยพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยตอนนี้แม่เข้าใจเรื่องบุญบาปมากขึ้นแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนแล้วเป็นชาวสวรรค์แม่ดีใจที่แม่มาอยู่ตรงนี้ซึ่งสูงกว่าผู้ที่นับถือศาสนาเดียวกับแม่และฝากขอบใจที่ลูกแนะนำให้แม่ทำบุญในพระพุทธศาสนาเพราะว่าอย่างนั้นแม่มาไม่ถึงตรงนี้หรอกนี่แม่บอกมานะบนที่สร้างพระและเสาแก้วพันปีและจะรึกชื่อแม่เอาไว้จะส่งผลให้แม่มีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกมากและมีความสุขสบายเพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งรัศมีกายวิมานและบริวารสมบัติเป็นต้นจ้าหากแม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์จะมีสิทธิมาเกิดเจอลูกได้เพราะสร้างบุญร่วมกันแต่ขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาและปัจจัยอีกหลายอย่างและถ้าอธิษฐานจิตให้เกิดเป็นแม่ลูกกันถ้าเจอกันก็มีสิทธิ์พี่สาวคนโตของแม่ตายแล้วเป็นภูมิเทวาระดับกลางๆด้วยบุญที่เป็นคนดีแบบทั่วๆไปคล้ายๆก็เอ้ฉันก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครฉันก็ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์อะไรมักจะไปอยู่ประเภทนี้แหละจะวนเวียนมาเยี่ยมญาติๆเช่นมาหาแม่และพี่สาวคนที่สองของแม่ซึ่งเห็นท่านตอนก่อนตายถ้าไม่ได้เพ้อ

ท่านแค่มาหามาดูแลเพราะมีความพึงพอใจในความมีอยู่ของอัตภาพนี้เนื่องจากท่านมีความรู้แค่นั้นท่านก็นึกว่าถึงที่สุดแล้วว่าอยู่ตรงนี้สบายที่สุดยังไม่มีความรู้เพิ่มเติมแล้วเกิดอยู่ในหมู่พม่าเทวาที่มีความเชื่อแบบเดียวกันแบบเทวานิยมเหมือนตอนที่ท่านเป็นมนุษย์แล้วก็รอคอยพระผู้เป็นเจ้าที่จะมาโปรดหรือพระผู้ช่วยรอดอันนี้เป็นคำกลางนะไม่ได้เกี่ยวกับเพราะว่าทุกยุคก็ใช้คำนี้และยังเข้าใจผิดว่าอาหารที่ติดตัวกินอยู่เป็นเพราะพระเจ้าประทานให้ทั้งที่อาหารที่เกิดขึ้นในบึงตัวเองสมัยที่สร้างในเมืองมนุษย์แบบสงเคราะห์โลกเพราะฉะนั้นก่อนจะกินจึงต้องขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ประทานอาหารที่ให้มันติดกันไปตรงนั้นเลยนะแปลกดีน้องสาวคุณสุดท้องลูกมีสายบุญในพระพุทธศาสนาน้อยมากน้อยกว่าแม่ของลูกมากจึงไม่เข้าใจเรื่องบุญในพระพุทธศาสนาเหมือนแม่ที่ยุติธรรมเพราะกรรม3อย่างคือ 1. กรรมฆ่าสัตว์ในอดีตจะเคยทุบหัวสัตว์ต่างๆเช่นหัวหมูหัวปลาเป็นต้น 2. กรรมทำแท้งในปัจจุบัน 3. กรรมการมีเจ้าชู้และเคยทำแท้งในอดีตแม่ไม่ได้มาเข้าสิงน้องสาวเป็นอาการป่วยน้องสาวเท่านั้นน้องสาวตายแล้วไปยมโลกกำลังลำบากมากเพราะถูกเจ้าหน้าที่ผ่าท้องแล้วหินร้อนๆทวงใส่แล้วเย็บเอาไว้ด้วยกรรมนำแทงลูกต้องทำบุญทุกบุญแล้วทิศให้บ่อยๆแต่คงลำบากหน่อยเพราะเขาไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมอีกทั้งไม่เชื่อด้วยยังแล้วก็ตามให้ทำต่อไปเรื่อยๆหนักก็จะเป็นเบาลูกเกิดมามีฐานะยากจนเพราะกำลังทานบารมีทำมันน้อยเรียนน้อยเพราะขาดบุญเรื่องส่งเสริมการศึกษาลูกเคยสร้างบุญในพระพุทธศาสนาแต่ไม่ได้อธิษฐานให้รอบครอบเลยพลัดไปเกิดในตระกูลที่ไม่ได้นับถือแต่บุญที่เคยทำไว้ในพุทธศาสนายังหล่อเลี้ยงไว้อยู่ลึกๆอยู่ลึกๆเลยนะจึงชอบพุทธศาสนามากกว่าการเป็นชีมืดลูกสามีลูกชายเคยทำบุญมากับหมู่คณะแบบกองเสบียงแต่กระทบกระทั่งกันจึงเกิดการน้อยใจเลยออกจากหมู่คณะแต่พลาดกันมายาวนานแต่บุญที่เคยทำร่วมกันไว้เมื่อมาเกิดร่วมยุคกันอีกบุญก็บันดาลกลับมาสร้างร่วมกันใหม่น่าอย่างกับตรงๆนะลูกชายลูกมีบุญที่ทำไว้ในพุทธศาสนามากกว่าพ่อและแม่จึงทำให้มีโอกาสทำบุญในพระพุทธศาสนาตั้งแต่วัยเด็กให้พยายามแล้วก็ประคองให้ดีโดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นจะทำให้มีโอกาสได้บวชเพื่อนทั้งสองคนที่เป็นกัลยาณมิตรได้สร้างบารมีกับหมู่คณะมาตลอดแบบกองเสบียงแล้วก็ได้รู้จักลูกเพราะคุ้นเคยกันในสมัยที่ลูกสร้างบารมีกับหมู่คณะแล้วพลัดพรากจากกันไปเพราะความน้อยใจบุญเก่าจึงทำให้ชวนกันมาสร้างบุญร่วมกันอีกนี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้คืนนี้จ้า

ถือว่าปีนี้เป็นปีที่พิเศษนะครับว่าธรรมชโยอายุท่าน82ปีพระเนนมาเยอะญาติพระญาติโยมก็ดีใจกับท่านที่ท่านมีอายุปันขวัญยืนแต่ทำบุญมาตลอดเลยภาคใต้200 300กว่าวัดด้วยทั่วประเทศก็40,000กว่าวัดโอ้ทำบุญมากเลยถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเลยที่ได้เป็นถือว่าเป็นการจันลงทำให้ศาสนาเจริญมั่งคงสืบต่อไปถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยบำรุงแล้วก็คงอยู่ไม่ได้เพราะนั้นขออวยพรในท่านมีอายุมั่งขวัญยืนเป็นร่มโพล่มไทรทองของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปท่านปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนาของท่านหลวงพ่อธรรมโยจงสำเร็จ

ตั้งแต่เริ่มสร้างนะปี29มันก็จะก่อสร้างมุงแปลกนี่มีอาคารนะปี29จำได้เพราะว่ามาตามฎีกาขัดพบหลักการเดิมจะไม่เคยมาเทนมาเองแต่ที่มานี้ก็ปลื้มใจที่ว่าเออมาครั้งแรกกับมาปัจจุบันมันกับหน้ามือหลังมือเลยการแตกต่างการก่อสร้างการย่านยวมอะไรต้องต้อนรับดีๆดูดีเรียบร้อยดีการทำมาคารวะอะไรต่างโดยเฉพาะหลวงพ่อก็ถือว่าเป็นคนที่สำคัญคนหนึ่งโดยความคิดมาต่อไปนะวัดธรรมกายนี้จะยึดเป็นหลักของประเทศไทยก็ได้เพราะมันอลังการเกินปลื้มใจที่หลั่งไหลมาร่วมบุญดังนี้มันหายากที่มาร่วมอย่างนี้ดังตั้ง40,000 รูป 40,000 วัดไม่น้อยยากเราจัดไม่ได้หรอกไม่เหมือนท่านท่านมีบุญมากจริงๆจัดได้อย่างนี้ไม่ใช่น้อยแถมยังพระต่างประเทศด้วยมาพระเจ้าพระศรีลังกาก็มาด้วยพม่าก็มาด้วยถือว่าไม่ธรรมดาก็เดี๋ยวมารักษาอะไรต่างๆมันตั้งแต่คนเอาทั่วโลกเลยมันมาคิดว่าคงจะยากในการจิตจังตูนายวันที่ในตำนานกล่าวว่า 5,000 ปีคงจะถึงคงจะถึงเพราะว่าฉะนั้นอาตมาก็ภูมิใจที่ได้มาร่วมในครั้งนี้ขอให้หลวงพ่ออยู่เป็นร่มโพร่มใจของพระพุทธศาสนาอยู่เป็นผู้ของลูกศิษย์ลูกหาทั้งมวลให้อายุมั่นขวัญยืนตลอดด้วยอายุวรรณะสุขภะละดังที่ท่านปรารถนาเอาไว้จะอยู่ไปเพื่อพระศาสนาสร้างบุญของพระศาสนานานๆต่อไปและขอนมัสการแก่หลวงพ่อธรรมจโย

การถวายดอกไม้และผ้าไตรเทธรรมแด่คณะสงฆ์เรียนเชิญท่านทัพบดีทุกท่านได้ถวายดอกไม้และผ้าไตรเทธรรมแด่คณะสงฆ์ที่ด้านหน้าตลอดแนวและด้านข้างทั้งสองฝั่งได้ในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

ก่อนที่จะได้รับพรพระขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราตั้งใจจัดเตรียมปัจจัยทายธรรมมารักษาศีลและถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศผู้ให้ของดีย่อมได้ของดีผู้ให้ของประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐนรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐนรชนนั้นจะไปเกิดณที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นนั้นพระเดชพระคุณพระมงคลเทพบุณีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญเคยให้โอวาทไว้ว่าคนมีปัญญาอยู่ในสถานที่ใดหญิงชายก็ดีเป็นใหญ่ในที่นั้นเพราะทานสงเคราะห์เขาอยู่เสมอไปคนไม่ฉลาดอยู่ที่ไหนจมมืดไม่ให้ใครเพราะกลัวเปลืองหนักเข้าต้องอยู่คนเดียวเจ็บไข้ไม่มีใครเยี่ยมคนฉลาดเลี้ยงตัวเองสร้างตัวเองส่งเสริมตัวเองทั้งเป็นมนุษย์ยังไม่ถึงชาติสุดท้ายต้องให้ถ้าไม่ให้ภายภาคหน้าจะกันดารไม่สมบูรณ์ด้วยเครื่องกินเครื่องใช้ทาว่าให้อยู่เนืองนิดไม่ขาดตกบกพร่องไม่ทุกข์ไม่ยากในระหว่างนั้นๆพอใช้พอสอยทีเดียวเพราะการให้เป็นตัวสำคัญท่านจึงวางไว้เป็นตำรับตำราว่าผู้ให้ของชอบใจย่อมได้ของชอบใจชื่อว่าให้ความหวังของตัวทุกภพทุกชาติที่ตัวทำไว้ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นของตัวแท้ๆผู้ให้ของเลิศย่อมได้ของเลิศแล้ววัตถุนั้นๆในประเทศนั้นๆนิยมกันผู้ให้ของประเสริฐย่อมเข้าถึงฐานะอันประเสริฐเช่นกษัตริย์นายกรัฐมนตรีให้ฐานะอันเลิศได้เมื่อให้ก็ย่อมประสบกับฐานะอันเลิศนั้นเป็นชั้นชั้นไปดังเช่นท่านฐานบดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญ

0: ในวันนี้ชื่อว่าประกอบเหตุอันจะนำความสุขมาให้แก่ตนคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการในจิตอันเป็นกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจมาถวายพระทหารในวันนี้พร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยบารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายรวมทั้งอำนาจทานกุศลที่ท่านฐานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วในอดีตและได้กระทำในวันนี้ขออำนาจบารมีธรรมทั้งหลายเหล่านี้จงประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาให้ท่านฐานะดีทั้งหลายจงเป็นผู้ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปาทวันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องผ่านให้มีความสุขความเจริญยิ่งยืนนานในร่มเงาบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะภาระปฏิภาณธนสามบริวารสมบัติปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลขอให้สำฤทธิผลดังกมลที่มุ่งมาดปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการอันหนึ่งเมื่อถึงคราวเจริญสมาธิภาวนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
1: สาธุ
0: ตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและรับพรพระเป็นลำดับสืบไป

0: ธุเรียนเชิญท่านธนบดีทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: คณะสงฆ์ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะ
0: สาธุ
1: ลำดับต่อไปคณะสงฆ์ขอลาไปบำเพ็ญสมณกิจสืบไปนิมนต์ครับ

0: ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีรวมถึงสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในวันนี้ด้วยค่ะ
1: สาธุซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะร่วมในพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะส่วนวันอาทิตย์ก็จะเป็นการถ่ายทอดสดงานบุญวันอาทิตย์ติดตามรับชมทาง GBN by DMC ได้ที่เว็บไซต์ gbnus.com ที่เดียวจบนะคะครบทุกแพลตฟอร์มโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มค่ะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเลือกรับชมได้ตามความต้องการนะคะกดเข้าไปที่ไอคอนต่างๆที่ปรากฏที่หน้าจอในเว็บไซต์เมื่อเข้าไปติดตามรับชมแล้วค่ะก็อย่าลืมเข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็น

0: หรือว่าส่งช่องทางในการติดตามรับชมไปเชิญชวนบุคคลอันเป็นที่รักให้เขาได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะ
1: ค่ะเมื่อติดตามรับชมแล้วนะคะปลื้มปิติใจค่ะอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญด้วยนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการร่วมบุญได้ค่ะที่หมายเลข0971696455และ0944919916ค่ะหรือร่วมบุญผ่านทางออนไลน์ได้เช่นกันนะคะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยชื่อบัญชีวัดพระธรรมกายเลขที่1521202087ค่ะหรือผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะที่ donate.dkcement.org และอีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง LINE OA ที่ @ดัมมัคคยาค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนร่วมพิธีร่วมบุญการศึกษาพระภิกษุสามเณรค่ะแล้วก็จะมีหนังสือบาลีนักธรรมทางก้าวหน้าเบอร์เป็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นการร่วมบุญแบบโดยรวมเลยนะคะสำหรับพิธีกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะเริ่มในเวลา13:30 นห้องแก้วสารพัดนึก2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดก็028311000นะคะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ขอเชิญท่านชายค่ะร่วมสั่งสมบุญใหญ่นะคะด้วยการเข้าร่วมโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่12กรกฎาคมถึง15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ติดต่อสมัครบวชได้ที่หมู่บ้านบรรลุธรรมหมายเลขโทรศัพท์0815388867ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านนะคะร่วมสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีประดิษฐานพระประธานและบรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะพิธีทอดผ้าป่ากองบุญเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดภาคพื้นยุโรปบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์

569ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป30วัดนะคะได้ที่คุณพันนิสตาเครือเถานะคะที่ LINE ID ค่ะ PASNITA นะคะหมายเลขโทรศัพท์061-057-7266ค่ะหรือว่าอีกหนึ่งท่านนะคะคุณหทัยรัตนโนดแก้วนะคะ LINE IDRUTHAIRUT ค่ะหมายเลขโทรศัพท์081-561-5

ท่านได้ร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดพระป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาค่ะณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE ID นะคะJAKKY 270869นะคะก็เป็นไลน์ของอุบาสิกาสมจักรค่ะแล้วก็ทำบุญสมโภชพระประธานบอสตันอเมริกานะคะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์061-539-5272อุบาสิกาศรีสุวรรณนะคะหรือว่าจะร่วมบุญได้ผ่านทางธนาคารออม

0: ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับการถ่ายทอดสดได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมค่ะคุณยุภาบัณฑิตวุฒิสกุลดิฉันสุชาดาระยะอินพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะได้จัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่23จำนวน12รูปณอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายค่ะบรรยากาศภายในพิธีเต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโดยมีสามเณรรวมทั้งท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชผู้ปกครองและสาธุชนได้ร่วมพิธีเวียนประทักษิณรอบอุโบสถพระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายอย่างสงบและสง่างามเพื่อเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดต่อพระรัตนตรัยและกลั่นใจให้ใสสะอาดก่อนเข้าสู่ความเป็นพระภิกษุจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรผ้าไตรและจัตุปัจจัยทายธรรมแด่สามเณรผู้เข้ารับการอุปสมบทเพื่อออกบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาเป็นการดำรงไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยทุกท่านได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้ผ่องใสในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการถวายบาตรและผ้าไตรแด่สามเณรตามเสียงเทปนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายบาตรและผ้าไตรพร้อมกันนี้คณะผู้ปกครองและคณะเจ้าภาพผู้สนับสนุนโครงการบวชก็ได้น้อมถวายบาตรและผ้าไตรบรรลุธรรมแด่สามเณรเพื่อเป็นเครื่องอัฐบริคารซึ่งวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญยิ่งที่ผู้ปกครองรอคอยที่จะได้เห็นสามเณรได้บวชเป็นพระภิกษุสร้างความปลาบปลื้มปิติให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งโดยสามเณรทุกรูปได้มีการเตรียมความพร้อมฝึกฝนอบรมตนเองมาเป็นอย่างดีก่อนที่จะได้เข้ารับการอุปสมบทและในโอกาสนี้ผู้แทนสามเณรก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาถึงความตั้งใจที่ได้มาร่วมบวชในครั้งนี้จากนั้นเป็นพิธีอุปสมบทโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปัชฌาย์ซึ่งพิธีกรรมในวันนั้นเป็นภาพแห่งความงดงามที่มีการบังเกิดขึ้นของศาสนทายาทผู้ที่จะดำรงรักษาและสืบทอดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าที่ใครคนหนึ่งจะตัดสินใจสละจากเพศคฤหัสถ์เข้าสู่เพศบรรพชิตเพราะต้องผ่านการฝึกฝนอบรมตนเองอย่างยิ่งยวดเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ยังได้บวชเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่อีกด้วยภายหลังจากการเข้าพิธีอุปสมบทแล้วพระภิกษุใหม่ทั้ง12รูปก็ได้เดินออกจากอุโบสถด้วยบุคลิกที่สงบเสงี่ยมสง่างามซึ่งผู้ปกครองและสาธุชนที่รออนุโมทนาบุญอยู่ภายนอกต่างร่วมกันสาธุการด้วยความปิติยินดีพร้อมทั้งได้ร่วมกันถวายปัจจัยแด่พระภิกษุบวชใหม่อีกด้วยค่ะซึ่งการอุปสมบทในรุ่นที่23นี้คือผลิตผลจากการบ่มเพาะของสถาบันธรรมชัยที่มุ่งสร้างพระภิกษุให้เป็นพระแท้ที่โลกต้องการโดยพระใหม่ทุกรูปจะได้รับการฝึกฝนอบรมตนเองรวมทั้งฝึกสมาธิอย่างเข้มข้นเพื่อเป็นกำลังหลักในการขยายงานพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคตค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้เดินหน้าเผยแผ่สันติสุขสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม

และนั่งสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความสุขภายในและสร้างสมดุลชีวิตค่ะวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องโดยในสัปดาห์นี้มีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรมจำนวน30ท่านเพื่อแสวงหาความสงบและผ่อนคลายจากชีวิตประจำวันท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองโดยทางทีมงานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แนะนำตัวและแบ่งปันความดีหรือสิ่งที่รู้สึกขอบคุณในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างพลังงานบวกก่อนการปฏิบัติธรรมจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมหากรกฏกรชชโยได้นำชาวท้องถิ่นปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาซึ่งพระอาจารย์ได้แนะนำเทคนิคการวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายตามหลักวิชาธรรมกายเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับความนิ่งและเบาสบายของใจก่อนที่ท่านจะได้เล่าถึงความสำคัญของวันคุ้มครองโลกทางยังได้ให้ความรู้เรื่องธรรมะคุ้มครองโลกคือหิริและโอตตัปปะพร้อมทางได้แชร์ข้อคิดดีๆให้ชาวท้องถิ่นได้รับฟังเพื่อจะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองให้มีความสุขและเป็นประโยชน์ในการฝึกสมาธิค่ะและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ชาวท้องถิ่นหลายท่านได้แบ่งปันประสบการณ์ที่น่าประทับใจโดยกล่าวว่าสมาธิช่วยให้พวกเขามีสติในการรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นมีสมาธิในการทำงานและมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดียิ่งขึ้นค่ะและในช่วงนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักรกระเป๋าวัฒนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดสวดได้ที่ www.flowerworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5-26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์

ได้ที่ Facebook บุญ News YouTube ช่องข่าวบุญ News พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: อายุเราจำกัดผ่านไปแต่ละนาทีคือแต่ละก้าวซึ่งย่างเข้าสู่เมนเผาศพของเราเองเพราะฉะนั้นอะไรไม่ควรจะเสียเวลาอย่าไปเสียเวลากับมันนั่นแหละความฉลาดของเรา
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการกล้าดีวาไรตี้รายการที่ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนกับพื้นที่เล็กๆค่ะที่จะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาหยุดคิดทบทวนใจเติมพลังชีวิตด้วยธรรมะค่ะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงกับช่วงที่1ซีรีส์คำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยเพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติค่ะคุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมคะว่าเมื่อเราพยายามอย่างเต็มที่แต่ความสำเร็จเนี่ยก็ยังดูไกลออกไปค่ะยิ่งเก่งยิ่งพยายามกับยิ่งรู้สึกเหนื่อยและก็สับสนค่ะแล้วความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่ไหนกันแน่วันนี้ค่ะรายการกล้าดีวาไรตี้จะชวนคุณผู้ชมนะคะไปค้นหาคำตอบกับเคล็ดลับสร้างความสำเร็จในชีวิตที่จะมาเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตไปอย่างเส้นเชิงกับหลักคิดที่เรียบง่ายค่ะของหลวงพ่อทัตตชีโวที่ท่านน่ะจะมาชี้แนะแนวทางในการสร้างความสำเร็จในชีวิตขอเชิญทุกท่านนะคะไปรับชมธรรมะดีๆค่ะที่จะทำให้คุณผู้ชมมองเห็นความสำเร็จได้ชัดขึ้นและเดินไปถึงได้จริงพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ

ต้องถามตัวเองก่อนอันนี้ต้องคุณพ่อคุณแม่ช่วยฝึกให้ตั้งแต่เล็กด้วยสิ่งที่มนุษย์ลืมมองไปคืออะไรรู้ไหมเราเกิดมาพร้อมกับความไม่รู้อะไรเลยและเพราะว่าไม่รู้ตรงนี้นั่นแหละพระเจ้าจักรพรรดิในอดีตเลยนะถึงกับสอนลูกชายเลยมันไปเจอพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านเงียบๆฝึกตัวอยู่ในป่านั่นแหละมันหาเวลาไปถามท่านศึกษาธรรมะกับท่านเถอะท่านฝึกตัวมาขนาดนี้เนี่ยอะไรคือความฉลาดของคนอะไรคือความดีอะไรที่เรากำลังทำอยู่นี้มันเป็นความไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอะไรไม่ควรจะเสียเวลาอย่าไปเสียเวลากับมันนั่นแหละความฉลาดของเราขั้นต้นพูดอีกทีรู้จักตัวเองให้มากที่สุดดีเท่านั้นแล้วเราจะพบว่าดีที่สุดของเราเหรอแก้ไขนิสัยเรานั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นหาครู

ดีให้พบแล้วก็แก้ไขตัวของเรานะตามที่ครูดีท่านสอนให้นั่นแหละหน้าที่จริงๆของเราต้องได้คนที่จะช่วยให้เราทำใจให้ใสได้เมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละรอดตัวในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเรารู้ว่าพระสารีบุตรเจ้าปัญญาที่สุดในบรรดาพระอรหันต์แต่ถ้าไม่ได้พบพระอัสสชิความเก่งของท่านใช้ไม่ออกครับแต่พอไปเจอพระอัสสชิเข้าท่านมองออกว่าองค์นี้เก่งท่ายืนท่าเดินท่าบิณฑบาตเนี่ยใช่เป็นครูเราได้ไปช่วยอุปถากเสร็จเลยเอ้าถามเลยว่าท่านที่ท่านทำตัวอย่างเงี้ยทำเพื่ออะไรทำเพื่อทำตามคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านหรือทำเพื่อตัวเองครูบาอาจารย์ของเราสอนมาเราก็ระมัดระวังตัวอย่างนั้นเราก็เพิ่งฝึกตัวใหม่ๆจะอธิบายอะไรให้ได้อย่างที่อาจารย์เราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ยังทำไม่ได้อย่างนั้นหรอกพระสารีบุตรกับตอบว่าไงเอาย่อๆก็ได้ถ้าย่อๆแล้วขอทุกอย่างเวลามันเกิดจากเหตุไหนละขอให้รู้ว่ามันเกิดมาจากอะไรฮะเดี๋ยวมันก็แก้ได้เพียงแค่นี้เท่านั้นใช่เลยอะไรที่มันจะเกิดมันเกิดจากข้างในพระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันแค่ประโยคนี้เท่านั้นทำใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นมันต้องหาครูดีที่ชัดๆให้เจอสิ่งเหล่านี้นี่เองลูกเอ้ยคือสิ่งที่เราควรต้องรู้หาครูดีให้เจอแล้วก็ตั้งใจฝึกตามครูไอ้นั่นแหละหน้าที่ของเราที่เกิดมาชาตินี้เป็นอย่างนี้แหละลูกเอ้ย

ความสำเร็จในชีวิตเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองเพราะมนุษย์เกิดมาพร้อมกับความไม่รู้จึงต้องหมั่นเรียนรู้และแสวงหาความจริงจากผู้รู้โดยเฉพาะการมีครูที่ดีคอยชี้แนะทางที่ถูกต้องสิ่งสำคัญยิ่งกว่าความเก่งคือการปรับปรุงนิสัยของตัวเองให้ดีขึ้นเพราะต่อให้เก่งเพียงใดหากนิสัยไม่ดีความสามารถนั้นก็ไม่อาจนำไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงได้อีกทั้งควรใช้เวลาอย่างมีคุณค่าไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นเช่นการทะเลาะหรือยึดติดกับสิ่งภายนอกแต่ให้หันกลับมาพัฒนาจิตใจให้ผ่องใสหัวใจของธรรมะคือการเข้าใจว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุเมื่อรู้เหตุก็สามารถแก้ไขและพัฒนาได้ดังนั้นหากได้พบครูที่ดีให้ตั้งใจเรียนรู้และปฏิบัติตามอย่างจริงจังนี่คือเส้นทางสู่ความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนในชีวิตสำหรับข้อคิดธรรมะเรื่องเคล็ดไม่ลับสร้างความสำเร็จในชีวิตนะคะที่หลวงพ่อทัตตชีโวค่ะท่านได้เมตตามาให้หลักคิดว่าความสำเร็จที่แท้จริงนะคะเริ่มต้นจากตัวเองค่ะแก้ไขนิสัยตัวเองให้ดีขึ้นมากกว่ามุ่งแต่ความเก่งค่ะควรหาครูที่ดีคอยชี้แนะใช้เวลาไปกับการพัฒนาตนเองไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะเมื่อเราเข้าใจว่าทุกอย่างมีเหตุก็สามารถแก้ไขและพัฒนาให้ถูกทางได้นี่แหละค่ะเคล็ดลับสู่ความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตสำหรับช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้รับฟังเรื่องราวจากลูกศิษย์ค่ะผู้ที่ได้น้อมนำคำสอนของครูบาอาจารย์แล้วก็นำมาปฏิบัติจริงวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากลูกศิษย์ท่านนึงนะคะที่ได้เดินตามรอยธรรมแล้วก็ใช้ธรรมะนี่ค่ะจากแรงศรัทธาในคำสอนของหลวงพ่อทัตตชีโวในเรื่องของมงคลชีวิตเป็นจุดเปลี่ยนในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นค่ะจากลูกศิษย์ผู้ที่ศรัทธาสู่การลงมือปฏิบัติจริงค่ะการยกย่องคำสอนครูและการสืบทอดคำสอนของครูบาอาจารย์ค่ะจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้อย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

่บ้านเนี่ยพี่เขยแล้วก็พี่สาวเนี่ยทำงานอยู่กองอุทยานแห่งชาตินะครับกรมป่าไม้ในอดีตนะครับเราก็พอจะทราบกันว่าสมัยก่อนเนี่ยมีการพาพนักงานที่อยู่ตามอุทยานต่างๆที่เรียกว่าพิทักษ์ป่าเนี่ยมาอบรมที่วัดเราการจบการอบรมเนี่ยหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยจะเป็นคนมอบประกาศนียบัตรให้เองเลยนะบนศาลาจาตุมดังนั้นพี่เขยเนี่ยเป็นฝ่ายจัดการอบรมเนี่ยก็จะถ่ายรูปของแต่ละคนเหมือนกับรับประกาศนียบัตรนะเนาะเพราะฉะนั้นรูปที่บ้านเนี่ยก็จะมีรูปหลวงพ่อเนี่ยมอบประกาศนียบัตรเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีรูปบางรูปก็เป็นรูปหลวงพ่อทัตตะพาข้าราชการกรมป่าไม้เนี่ยชมวัดอ่ะก็มีความคิดว่าเออสักวันหนึ่งเนี่ยคงอยากมาวัดพระธรรมกายบ้างพอประจวบเหมาะพอไปอยู่รามชมรมพุทธรามไปอยู่ชมรมพุทธรามก็มีการจัดรถมาที่วัดพอดีก็เลยได้มาวัดเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่16มกราคม2526นะครับมาครั้งแรกก็ประทับใจมากแล้วก็อย่างที่เรารู้กันก็คือใครมาที่วัดก็จะประทับใจเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเราได้กลิ่นอะไรบางอย่างที่มันหอมหอมอ่ะมันกลิ่นของวัดมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะมันที่มันไม่เคยได้สัมผัสแบบนี้มาก่อนก็ทำให้เราประทับใจวัดแล้วก็เห็นอัธยาศัยของคนที่มาวัดญาติโยมที่มาวัดหรือแม้แต่พี่อุบาสกซึ่งสมัยนั้นก็มีไม่ประมาณหลักสิบอ่ะก็มาต้อนรับอะไรก็ดูรู้สึกอบอุ่นเหมือนมากลับบ้านแล้วก็สิ่งที่ทำให้มาวัดได้เป็นประจำต่อเนื่องไปก็คือการฟังเทศของหลวงพ่อทัตตะสมัยก่อนเนี่ยช่วงเช้าหลวงพ่อธรรมะเนี่ยท่านก็นำนั่งสมาธิในช่วงบ่ายหลวงพ่อทัตตะก็จะเทศเรื่องมงคลชีวิตอาทิตย์ละมงคลในวันที่มาเนี่ยมาครั้งแรกก็เป็นเรื่องมงคลที่15เรื่องการทำทานก็รู้สึกประทับใจมากเพราะว่าหลวงพ่อท่านเทศแบบเหมือนกับครูสอนหนังสือนะแบบทำให้เราสามารถแบบเลคเชอร์ได้จดตามได้แล้วที่สำคัญเนี่ยพอจบเนี่ยหลวงพ่อก็จะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถามก็สามารถเอากระดาษเขียนส่งคำถามขึ้นไปได้ซึ่งประทับใจมากเพื่อบางทีความไม่รู้ของเราเขียนไปก็หน้าแตกก็มีอะไรก็เลยก็ได้ความรู้อะไรต่างๆประทับใจมากก็กลับบ้านไปเนี่ยแม่ทำกับข้าวยืนทำกับข้าวในครัวเราก็เอาสมุดที่เราบันทึกได้เนี่ยก็ไปยืนอ่านให้แม่ฟังทุกอาทิตย์ก็เลยทำให้แบบติดวัดติดหลวงพ่อทัตตะมากว่าใจจดใจจ่อว่าจะต้องมาวัดมาฟังเทศหลวงพ่อให้ได้แล้วก็แปลกว่าไอ้มงคลชีวิตนี่แหละเพราะว่าตอนไปอยู่ต่างประเทศเราอยู่ศูนย์เล็กๆเนี่ยบางทีปัจจัยอะไรรายได้อะไรก็ไม่ค่อยมีเนี่ยเทปมงคลชีวิตหลวงพ่อเนี่ยแหละเราก็ก๊อปปี้แล้วก็วางไว้บนเชลฟ์เขาก็มีคนแบบคนชาวไทยชาวลาวอะไรเนี่ยชอบมาร่วมบุญไปฟังเขาจะติดเทปหลวงพ่อเหมือนกับเราติดเลยนะฮะช่วยชีวิตลูกๆไว้ได้เยอะเลยเซฟมงคลชีวิตอันนี้ก็คือความประทับใจตอนที่มาวัดนะฮะถ้าทำให้เรามาวัดได้สม่ำเสมอพอปีถัดไปปี27ก็เลยได้บวชทำชายาทรุ่นดุดอนรุ่น12นะครับแล้วก็บวชพระด้วยรุ่นนั้นก็มีบวชพระด้วยเป็นพระรุ่น6ก็บวชอยู่ก็ประทับใจแล้วก็พอจบการอบรมแล้วนี่ก็คุยกันว่าเราอยากอยู่ในสภาพแบบนี้ถือศีล8กันจะทำอย่างไรอะไรเงี้ยก็ทราบข่าวว่าเขาก็มีรุ่นพี่เคยทำอย่างนี้นะที่เขาตั้งคล้ายๆบ้านเตรียมวาสุกอยู่ที่สะพานใหม่เรียกบ้านเอื้อเฟื้อจ้าเราก็จ้าต้องมีจ้าด้วยเพราะว่าชื่อเนี้ยหลวงพ่อธรรมะเป็นคนตั้งทั้งหมดนะแล้วก็เราก็เลยว่าไปเช่าบ้านอยู่ตรงทุ่ง2ห้องตรงเกษตรเช่าบ้านแล้วก็อยู่กัน 6-7 คนก็ตั้งบ้านตั้งแต่ปี27จวดการลงก็ไปตั้งหลวงพ่อก็เมตตาตั้งชื่อว่าบ้านเกื้อหนุนจ้ะปี27พอปลายปีก็มีสำนักงานแกนวิทเกิดขึ้นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการประสานงานระหว่างเจ้าภาพกับเจ้าที่วัดมาก่อนมันเราไม่มีสำนักงานในกรุงเทพส่วนใหญ่ก็ต้องมาเจอกันวันอาทิตย์พ่อก็ดำริว่าน่าจะมีสำนักงานก็เลยไปเช่าอาคารโคยุฮะที่ดินแดงสร้างเป็นสำนักงานแกนวิทแห่งแรกปลายปี27แล้วก็ทำอยู่ได้ปีนึงก็ย้ายมาที่เกษตรที่สมก.ก็ติดตามมาเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานนะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ต้องไปปฏิบัติหน้าที่เป็นกิจกรรมพิเศษขององค์ประธานอยู่อีก4ปีในช่วงปี31-34นะครับแล้วก็พอ35ก็ขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ดอยสุเทพหลวงพ่อระยะยาวแล้วก็หลวงพ่อก็ดำริให้ว่ามีน่าจะมีการปฏิบัติธรรมของเจ้าภาพในสถานที่ของเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องที่พักเรื่องอาหารก็เลยไปจัดกันที่สวนวัวที่เชียงใหม่อีก4ปีก็เป็นพี่เลี้ยง

ก็หลังก็ได้ไปอยู่ต่างประเทศอีกปี40ก็ได้ไปบุกเบิกที่ยุโรปเป็นที่แรกคือที่เบลเยียมแล้วก็ไปที่ฝรั่งเศสแล้วก็ไปที่อเมริกาแล้วก็กลับมาเมืองไทยปี42ก็ยาวมาอยู่ในฝ่ายของกัลยาณมิตรสากลก็คือฝ่ายระดมทุนนั่นเองจนถึงปัจจุบันนะครับ

ในช่วงคำสอนครูสู่ศิษย์นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณวันชัยพัทรโกมลรองผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลค่ะที่ท่านได้มาเล่าประสบการณ์และคำสอนที่ได้จากครูบาอาจารย์ค่ะคุณวันชัยเล่าว่าได้รู้จักวัดพระธรรมกายนะคะตั้งแต่สมัยเรียนเลยค่ะได้เห็นบรรยากาศอันอบอุ่นแล้วก็สะอาดเป็นระเบียบมาวัดทุกครั้งก็เหมือนได้กลับบ้านค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือการได้ฟังเทศจากหลวงพ่อทัตตชีโวในเรื่องของมงคลชีวิต38ประการนะคะที่ทั้งเข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงค่ะจึงทำให้พี่วันชัยนะคะจากแรงศรัทธานี้อุทิศตนเข้ามาช่วยงานพระพุทธศาสนาเผยแผ่ทั้งภายในและต่างประเทศจนสามารถสร้างเครือข่ายกัลยาณมิตรแล้วก็ขยายธรรมะสู่ผู้คนมากมายได้อย่างต่อเนื่องค่ะเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจจากคำสอนของครูบาอาจารย์ที่พี่วันชัยมาเล่าให้ฟังยังไม่หมดเท่านี้นะคะครั้งหน้าเข้มข้นกว่านี้อีกมากมายเลยค่ะห้ามพลาดนะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้ารีวาไรตี้เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้ารีวาไรตี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนักปฏิบัติธรรมมือใหม่หลายท่านที่เพิ่งเริ่มฝึกทำภาวนาและได้ทราบว่าที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของคนเรานั้นมีดวงธรรมภายในก็ปรารถนาที่จะเข้าถึงดวงธรรมนี้เช่นเดียวกับนักปฏิบัติธรรมท่านอื่นที่ได้เข้าถึงแล้วจึงได้เร่งประกอบความเพียรอย่างอุกฤษแต่ทว่าก็กลับกลายเป็นวิกฤตแทนนะคะและจะแก้วิกฤตนี้อย่างไรให้ผ่านพ้นจนได้เข้าถึงดวงธรรมภายในในเรื่องนี้เราไปฟังคำแนะนำจากครูไม่ใหญ่ไปพร้อมๆกันซึ่งมีหลักวิชาดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ที่จริงศูนย์กลางกายฐานที่7มีดวงธรรมอยู่แล้วแต่ว่าเป็นของละเอียดอ่อนเราจะเข้าถึงได้ต้องฝึกใจของเราให้ละเอียดอ่อนเท่ากับดวงธรรมภายในถ้ามันละเอียดเท่ากันใจของเราไปแตะอยู่ที่ดวงธรรมตรงนั้นถูกส่วนเข้าเราก็จะเห็นความสว่างขึ้นมาเป็นดวงใสๆหรือดวงธรรมภายในที่โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ซึ่งมีอยู่แล้วและศูนย์กลางกายตรงนี้มันเป็นช่องว่างๆเป็นอากาศธาตุว่างๆโล่งๆเล็กนิดเดียวอยู่ตรงกลางเป็นทางไปสู่พระนิพพานสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วเหลือแต่ปรับใจของเราให้ละเอียดอ่อนให้เข้ากับสภาวะธรรมภายใน

ที่เกิดขึ้นมาเมื่อใจของเราหยุดไปถึงไหนมีความละเอียดเท่าเทียมกับสิ่งที่มีอยู่ภายในแล้วเราก็จะเห็นสิ่งนั้นปรากฏขึ้นมาดังนั้นถ้าเราหมั่นฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เฉยๆอย่างเบาสบายด้วยใจที่ผ่องใสเยือกเย็นอย่างถูกหลักวิชาก็จะสามารถเข้าถึงดวงธรรมภายในได้และยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ปรารภไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะต้องสบายสบายต้องผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำใจให้ใสใสให้ใจเย็นเย็นให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะทำใจให้สบายสบายให้เบิกบานให้แช่มชื่นแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเดี๋ยวเริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราปลื้มได้ง่ายก่อนนะจ๊ะด้วยใจที่ใสๆใจเย็นๆใจที่ใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะต้องเย็นๆใจถึงจะรวมลงเข้าไปสู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างง่ายๆเราจะมองข้ามหรือดูเบาไม่ได้เลยในสิ่งที่แนะนำทั้งผ่อนคลายทั้งหลับตาเบาๆนึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะจะทำให้ใจเนี่ยไปหยุดนิ่งนุ่มได้อย่างง่ายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดคือพอเราทำถูกหลักวิชาอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่นะจ๊ะตัวของเราจะเป็นโพรงมันจะโล่งจะว่าง

จะเป็นโพรงกว้างออกไปและใจก็จะหลุดจากหยาบเนี่ยคือไปอยู่จุดที่ละเอียดจุดที่โล่งๆว่างๆได้อย่างง่ายๆและใจก็จะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆไปเรื่อยๆไปเองเลยเนี่ยนะจ๊ะถ้าเราวางใจเป็นความใสความสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆในถ้าเราทำถูกวิธีนะจะเกิดขึ้นมาเองอย่างง่ายๆดวงธรรมใสๆหรือดวงแก้วใสๆก็จะบังเกิดขึ้นในอย่างง่ายๆหรือเรานึกขึ้นมาได้ง่ายโดยไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยจะเป็นดวงใสๆชัดมากบ้างชัดน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการฝึกฝนทำซ้ำๆสำคัญเบื้องต้นต้องวางใจให้เป็นจับอารมณ์ให้ได้จำอารมณ์ที่เราปรับทั้งร่าง

ต้องจำตรงนี้นะจ๊ะซึ่งสรุปง่ายๆคือก็ต้องเบาๆต้องง่ายๆถ้ายากไม่ใช่ต้องสบายๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ต้องใจเย็นๆมันถึงจะเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะจ๊ะคือจะโล่งโปร่งเบาสบายตัวจะหายไปเลยเหมือนกลมกลืนไปกับบรรยากาศและความใสความสว่างเกิดขึ้นดวงเกิดขึ้นค่อยๆชัดขึ้นมาเรื่อยๆจริงถ้าเราทำใจหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆไปก็เรื่อยๆดวงแก้วนะก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นมาเองเลยมาพร้อมกับความเบาสบายที่เพิ่มขึ้นเราไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะคิดอะไรอยากอยู่เฉยๆนิ่งๆที่ดวงใสๆพอเราฝึกตรงนี้เป็นแล้วทีนี้ก็ทำให้ชำนาญคือทำบ่อยๆทำซ้ำๆวันละสองเวลาหลับตาลืมตานะค่อยๆชำเลืองดูไปเรื่อยๆเวลาที่เราอยู่นอกรอบพอถึงเวลาในรอบมันก็ง่ายใจก็จะนิ่งนุ่มเบาสบายดวงก็จะใสเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะใสในใสเหมือนน้ำใสใสเหมือนกระจกใสใสบ้างกระทั่งเหมือนเพชรใสใสเป็นความใสที่มาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ชำนาญทีเดียวฝึกซ้ำอย่าประมาทอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้ต้องทำตลอดเวลาเหมือนเราหายใจเข้าออกอย่างนั้นแหละค่อยๆประคองไปไม่ว่าเราจะมีภารกิจหยาบในทางโลกก็ตามต้องมันชำเลืองดูที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาไว้เรื่อยๆข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในต้องหยุดนิ่งทำควบคู่กันไปทำซ้ำ

ก็จะกลั่นธาตุในตัวของเราดินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นนี่ถ้าพูดง่ายๆคือก็จะขยายมาสู่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งใสกายก็ยิ่งใสขยายไปอยู่กันทั้งสิ่งแวดล้อมบรรยากาศที่อยู่รอบตัวของเราอะก็จะใสใสบริสุทธิ์ตามไปด้วยพลอยทำให้เรามีอารมณ์บันเทิงตลอดเวลาเราฝึกซ้ำซ้ำซ้ำทำให้จำนานเลยจนกระทั่งดวงใสติดอยู่ในกลางกายตลอดเวลาทั้งใสทั้งสว่างสว่างเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างเองสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างกระทั่งถึงพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือยิ่งกว่านี้นะจ๊ะจะใสสว่างเป็นความสว่างที่เนียนตาละมุนใจความสว่างความชัดแจ่มกระจ่างทีเดียวเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งไปกว่านี้ใครๆก็เอาแว่นขยายส่องดูชัดแจ่มทีเดียวทั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างทั้งอารมณ์ดีอารมณ์สบายมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจก็จะไปดึงดูดบุญญาธาตุมาเพิ่มในตัวของเรามาเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเราฝึกตรงนี้ให้ดีเดียวให้คล่องให้ชำนาญเพราะตรงนี้ได้แล้วอย่างอื่นก็ง่ายจะง่ายเดียวมันจะเห็นเองไปเองใจจะดื่มดำดิ่งเข้าไปสู่ภายในอย่างง่ายๆไปเรื่อยๆเลยส่วนใครที่เห็นองค์พระแล้วก็มององค์พระในธรรมนองเดียวกันจากทำความรู้สึกว่ามีองค์พระจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเป็นการเห็นที่ลัวๆลางๆแล้วก็กระจ่างชัดขึ้นมาเรื่อยๆกระทั่งเหมือนเป็นองค์พระพุทธรูปตั้งอยู่ในกลางท้องใหญ่บ้างเล็กบ้างเราก็ดูไปเฉยๆเลยจ้ะอย่าเพิ่งไปเก็บรายละเอียดอะไรเนี่ยดูใจใจวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้นานนานวางใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มให้นานนานจนกระทั่งความนิ่งนุ่มนี้หนาแน่นคือมันมีแต่ความนิ่งนุ่มอย่างเดียวนุ่มนวลใจก็นุ่มนวล

นานๆฝึกให้ได้สี่หน่อเนี่ยนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นนี่นะจ๊ะให้นานๆนิ่งนุ่มแน่นนานๆฝึกอย่างเงี้ยให้คล่องให้ยำนอนเดียวแล้วลูกจะรู้สึกตัวเองว่าเราเป็นผู้มีโชคดีจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายได้มาฝึกฝนอบรมตนเองจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายซึ่งน้อยคนในโลกจะได้ไม่ว่าก็จะมีทรัพย์สินภายนอกมีอำนาจศาสนามากมายกันในทั้งโลกก็ไม่มีอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในและไม่มีความสุขอย่างเราที่มีประสบการณ์ภายในเราจะเป็นใหญ่ด้วยตัวของเราเองมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองนั่งตามลำพังก็มีสุขยืนตามลำพังก็มีสุขเดินตามลำพังก็มีสุขนอนตามลำพังก็มีสุขสุขแค่อยู่บนอาสนะหนึ่งตารางเมตรที่ใช้รองร่างกายของเราเนี่ยแหละประดุจรัตนบัลลังก์อย่างมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจเป็นใหญ่ในตัวสู่จะรู้จักกันมาเป็นใหญ่ในตัวมีอธิปไตยในตัวเป็นอย่างไรเนี่ยต่อเมื่อใจหยุดนิ่งนุ่มหนาแน่นนานๆต้องฝึกอย่างนี้นะลูกนะแล้วปีติสุขและความภาคภูมิใจจะบังเกิดขึ้นจะเข้าใจชีวิตของผู้อยู่ตามลำพังปลีกวิเวกสันโดษได้ว่าเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ปกติมีความสันโดษมักน้อยไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะยินดีปัจจัยตามมีตามได้เนี่ยเขาอยู่เป็นสุขกันอย่างไรโดยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอดอยากยากจนต่อยตามอะไรต่างๆเหล่านั้นจะมีความรู้สึกว่าสูงส่งปีติเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะลูกนะฝึกให้นิ่งทั้งลูกโลกผู้นำบุญลูกละลูกเนก็ต้องฝึกกันอย่างเนี้ยฝึกซ้ำอย่างสบายๆต้องสบายต้องผ่อนคลายกว่านี้นะลูกนะต้องผ่อนคลายกว่านี้ต้องวางเบาๆกว่านี้ต้องนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆกระพือตานิดเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายและก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยัง

จักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกหรือยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้

มบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต

สวัสดีค่ะติดตามข่าวบุญนิวส์เบรกต้นชั่วโมงกับดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีธนโชตค่ะโดยในช่วงนี้เราได้รวบรวมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศรวมทั้งข่าวความเคลื่อนไหวในแวดวงพระพุทธศาสนามาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญอีกเช่นเคยค่ะโดยคณะกัลยาณมิตรในอำเภอสะเดารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสงขลาค่ะได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระณศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติสะเดาซึ่งเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อเป็นการสั่งสมบุญบารมีและเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในภาคเช้าด้วยการปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสบริสุทธิ์เพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนจะเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตถวายเป็นพุทธบูชาผ่านคำอธิษฐานจิตที่เปี่ยมด้วยศรัทธาโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสงบและศักดิ์สิทธิ์โดยทุกท่านต่างก็ปลาบปลื้มปิติที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้เพราะหลวงพ่อธรรมชโยเคยเมตตาให้โอวาทไว้ว่าบุญบูชาข้าวพระเป็นบุญใหญ่ที่มีอนุภาพไม่มีประมาณเป็นการน้อมถวายพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนผลบุญนี้จะช่วยกลั่นธาตุธรรมให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นผังสำเร็จให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปนอกจากนี้ท่านยังให้ความสำคัญกับการทำใจให้ใสก่อนถึงเวลาบูชาข้าวพระโดยสอนว่าเมื่อใจใสบุญจะไหลผ่านใจได้สะดวกทำให้ผู้ทำบุญมีความสุขทั้งกายและใจและเป็นทางมาแห่งรูปสม

0: บัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติดังนั้นการจัดงานในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของชาวพุทธแต่ยังเป็นการสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนกัลยาณมิตรทั้งนี้ทางศูนย์ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านได้มาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระในวันอาทิตย์ต้นเดือนถัดไปเพื่อสร้างพลังบุญหนุนนำชีวิตให้ประสบความสำเร็จในทุกด้านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะทางสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปได้นำคณะสงฆ์นานาชาติประดิษฐานคัมภีร์พุทธศาสนาฉลองวิสาขบูชาโลกณองค์การสหประชาชาตินครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระพรหมสิทธิ์กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหารเมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์และองค์กรชาวพุทธนานาชาติประกอบพิธีอัญเชิญและประดิษฐานคัมภีร์พระพุทธศาสนานานาชาติณสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาตินครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิตเซอร์แลนด์เนื่องในงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกค่ะพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแผ่หลักธรรมแห่งเมตตาปัญญาขันติธรรมและสันติภาพสู่ประชาคมโลกพร้อมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางสาวอุษนาพีรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครเจนีวาร่วมเป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งภายในงานมีผู้แทนถาวรจากหลายประเทศอาทิศรีลังกามองโกเลียภูฏานลาวสิงคโปร์อินเดียญี่ปุ่นและจีนพร้อมด้วยพระสงฆ์นานาชาติและพระเถรานุเถระในทวีปยุโรปเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยพิธีประดิษฐานคัมภีร์พระพุทธศาสนาฉบับมูลนิธิภูมิพระโลภิกขุการแสดงธรรมปาฐกถาการเจริญจิตตภาวนาและพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยเพื่ออธิษฐานจิตให้เกิดสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติซึ่งการจัดงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทของประเทศไทยและพระพุทธศาสนาในเวทีโลกฐานะพลังแห่งศรัทธาเมตตาธรรมและสันติภาพภายใต้กรอบความร่วมมือของประชาคมนานาชาติณ นครเจนีวาค่ะค่ะคุณผู้ชมคะพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้รวมใจการสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างสันติสุขภายในท่ามกลางบรรยากาศที่เปลี่ยนไปด้วยศรัทธาค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นด้วยความสงบศักดิ์สิทธิ์โดยได้รับความเมตตาจากพระมหาปิยะปิยวาจโกเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกระเป๋าวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรวันดีเทวิลและกัลยาณมิตรศรีพรพรทิพย์สวัสดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าทางยังได้น้อมนำผ้าป่าและปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์รวมกับคณะประธานจุดประทีปในการนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าและยังได้กล่าวสัมโมทนียกถาและแจ้งข่าวบุญที่ทางวัดพระธรรมกายชิคาโกจะได้จัดตลอดเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อเชิญชวนทุกท่านให้มาสั่งสมบุญร่วมกันค่ะจากนั้นทุกท่านได้ร่วมพิธีบูชาข้าวพระผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีเชื่อมสายบุญพร้อมกับพุทธบริษัททั่วโลกค่ะ
1: มหากุศลครั้งสำคัญ

สร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิมฉลองปฐมเจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE

0: สู่ดินแดนรายด้ามขวางไทย
1: ก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกข่าวสารงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยค่ะโดยทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ได้ที่ Facebook บุญนิวส์ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนได้ทาง zoom072.com และ www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นักเรียนกราบ
1: เมื่อร่วมรับฟังปกิณกธรรมจากพระอาจารย์ผู้ช่วยคุณครูไม่ใหญ่ที่ท่านเมตตานำหลักธรรมความรู้ต่างๆในพระพุทธศาสนาธรรมะที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตและเพื่อดูแลครอบครัวให้มีความสุขถ่ายทอดผสมผสานกับภาพและเสียงที่ทันสมัยให้ทุกวินาทีแห่งการเรียนรู้ในแบบฉบับนักเรียนอนุบาลเต็มเปี่ยมไปด้วยเนื้อหาสาระสนุกน่าติดตามและเข้าใจง่ายพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลาดี 19:00 นทาง www.gbnus.com สถานี GBN สถานีเพื่อทางพ้นทุกข์และบรรลุธรรม
2: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดก

0: พุทธกาลสมัยหนึ่งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์พระศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาได้เสด็จจาริกณสาวัตถีนครเพื่อเผยแพร่คำสอนในหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ให้ชาวเมืองได้ซึมซับนำไปปฏิบัติเป็นหลักในการดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกทุกผลแห่งที่พระพุทธองค์เสด็จไปต่างสงบร่มเย็นภายใต้ร่มพุทธธรรมในการนั้นมีกตุมพีผู้หนึ่งในนครสาวัตถีเลื่อมใสศรัทธาในคำสอนขององค์พระศาสดาเป็นยิ่งนักกตุมพีผู้นี้ได้ตระเตรียมการถวายเครื่องบริขารทุกอย่างแก่ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธองค์เป็นประธาน
1: เราต้องจัดเตรียมเครื่องทานทั้งหลายให้พร้อมเพรียงเร่งมือกันหน่อยนะพวกเจ้าตั้งใจจัดเตรียมกันให้ดีๆล่ะจะได้บุญกันทั่วทุกคน
0: กระตุมผีผู้นี้ได้จัดสร้างมนดบที่ประตูเรือนเพื่อ นิมนต์ภิกษุสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานประทับบนบวรอาสน์ในมนดบที่จัดแจงไว้นั้นจากนั้นจึงได้ถวายทานอันประณีตมีรสเลิศต่างๆแล้วยังได้นิมนต์ฉันอีก7วัน
1: ข้าแต่องค์พระศาสดาข้าพระองค์ได้จัดเตรียมทานอันประณีตต่างๆไว้ถวายแล้วขอรับตลอด7วันนี้ขอให้ข้าพระ

0: ระองค์ได้ถวายทานให้แก่องค์พระศาสดาและภิกษุสงฆ์ทั้งหลายด้วยเทอญ
1: พระพุทธองค์ทรงรับทานถวายของกระตุงผีดังที่เขาตั้งใจไว้ดีแล้วเมื่อล่วงเข้าสู่วันที่7การถวายบริขารทั้งปวงแก่พระภิกษุ500รูปโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานนั้นก็เสร็จสิ้นหลังจากเสร็จภารกิจแล้วเนื่องด้วยเห็นในความตั้งใจจริงของกระตุงผีผู้นี้ที่ศรัทธาและมีจิตใจดีงามก่อนที่องค์พระศาสดาจะกระทำอนุโมทนาจึงได้ตรัสแก่กระตุงผีด้วยความเมตตาว่าดูก่อนอุบาสกควรแล้วที่ท่านจะกระทำปีติโสมนัสเนื่องว่าท่านนี้เป็นวงของบัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายด้วยว่าบัณฑิตในสมัยก่อนทั้งหลายนั้นได้บริจาคชีวิตแก่เหล่ายาจกผู้มาถึงเฉพาะหน้าแม้แต่ชีวิตของตนก็ได้ให้ไปแล้วจากนั้นองค์พระศาสดาจึงทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณตรัสเล่าสะสะปันทิตะชาดกเป็นพุทธโอวาทกระตุมผีและเหล่าพุทธสาวกทั้งหลายดังนี้ในอดีตการวาระที่พระเจ้าพรหมทัตปกครองนครพาราณสีอย่างผาสุกด้วยทศพิธพระราชธรรมในการนั้นพระโพธิสัตว์ก็ได้กำเนิดเป็นพระยากระต่ายอาศัยอยู่ในป่าโดยอาศัยอยู่ร่วมกับสหายอีก3ตัวก็คือลิงสุนัขจิ้งจอกและนาค
2: ว่าอย่างไรกันบ้างล่ะท่านลิงท่านสุนัขจิ้งจอกท่านนาคช่วงเนี้ยป่าอุดมสมบูรณ์ร่มรื่นจริงๆนะพวกท่านน่ะสบายดีกันหรือเปล่าล่ะ
3: เราสบายดีท่านเองก็ดูอ้วนท้วนแข็งแรงดีเหมือนกันนะท่านกระต่ายสหายรัก
4: ส่วนของข้านะไม่ไหวเลยที่อยู่อาศัยของข้าช่วงเนี้ยร้อนนอนไม่ค่อยหลับเลย
2: งั้นมานอนริมน้ำกับข้าไหมล่ะท่านหรือจะไปนอนในน้ำก็ได้นะท่านสุนัขจิ้งจอกรับรองเย็นสบาย
4: เฮ้ยพูดเป็นเล่นไปเดี๋ยวข้าก็จมน้ำตายพอดีท่านนี่ก็จริงๆเลยเฮ้ยต่อไปใครจะเป็นเพื่อนคุยกับท่านล่ะ
5: จะไปนอนได้ยังไงเราไม่ใช่ปลาบ้าไปนอนได้ยังไง
1: สหายรักทั้งสี่นี้เป็นสัตว์ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมโดยเฉพาะพระยากระต่ายตกเย็นทุกครั้งก็มักจะมาพบปะกันเพื่อฟังโอวาทจากพระยากระต่ายอยู่เสมออยู่มาวันหนึ่งพระยากระต่ายมองดูดวงจันทร์ก็รู้ว่าวันรุ่งขึ้นคือวันอุโบสถเมื่อทราบเช่นนั้นพระยากระต่ายจึงได้ให้โอวาทแก่สหายสัตว์ทั้งสี่ว่า
2: พวกท่านทั้งหลายวันเนี้ยพวกเราจงสมาทานศีลรักษาอุโบสถกันเถิดเพราะมีผลบุญกุศลมากฉะนั้นน่ะพวกท่านจงเตรียมอาหารกันไว้เพื่อไว้แบ่งปันผู้ที่มาขอทานเถิด
6: ได้สิเมื่อท่านกระต่ายว่าอย่างนั้นข้าก็ไม่ขัด
4: ได้เลยข้าเอาด้วย
3: เรื่องศีลเรื่องธรรมพวกเราไม่เคยเกี่ยงอยู่แล้ว
1: ทั้งสามเมื่อรับคำแล้วจึงพากันกลับไปยังที่อยู่ของตนเมื่อถึงวันรุ่งขึ้นต่างก็พากันออกหาอาหารเพื่อเก็บไว้ให้ทานดังที่พระยากระต่ายสหายรักแนะนำนาคนั้นตื่นแต่เช้าตรู่มุ่งหน้าไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาขณะนั้นพรานเบ็ดคนหนึ่งตกปลาตะเพียนได้ถึง7ตัวก่อนที่จะนำเอาเถาวัลย์มาร้อยหัวปลาแล้วขุดดินกลบฝังก่อนที่จะข้ามไปทางใต้ของแม่น้ำเพื่อตกปลาต่อไป
7: ถือไปก็เกะกะเปล่าๆนะมันจะแย่เอาแล้วเนี่ยฝังไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันตกปลาเสร็จเดี๋ยวค่อยกลับมาเอา
1: เมื่อนาคออกหาอาหารผ่านมายังบริเวณนั้นและด้วยสัญชาตญาณของสัตว์มีประสาทสัมผัสรับกลิ่นที่ว่องไวจึงได้กลิ่นข่าวปลาที่ฝังอยู่ใต้ดินลอยคละคลุ้งไปทั่วบริเวณจึงลงมือขุดพื้นดินคุ้ยเอาปลาทั้ง7ตัวที่ถูกฝังขึ้นมา
8: ฮะกลิ่นแรงฮะต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆเลย
1: เมื่อขุดไปได้สักพักนาก็พบปลาซ่อนอยู่ใต้ดินจริงๆแต่เพื่อ

0: แน่ใจว่าปลานี้ไม่มีเจ้าของนาคจึงส่งเสียงร้องเป็นสัญญาณ3ครั้งเพื่อให้เจ้าของปลาได้ยิน
1: โอ้เจอแล้วโหมีทั้ง7ตัวเนี่ยแต่ปลาใครล่ะเนี่ยเราลองร้องเรียกดูดีกว่าถ้าไม่มีใครแสดงตนก็ถือว่าปลาเนี่ยไม่มีเจ้าของก็แล้วกันเขาจะได้ไม่หาว่าเราเป็นขโมย
0: เมื่อส่งเสียงร้องเรียกถึง3ครั้งแล้วก็ยังไม่มีผู้ใดแสดงตนว่าเป็นเจ้าของปลานาคจึงตัดสินใจฆ่าปลาทั้ง7ตัวไปเก็บไว้ที่รังของตน
1: ปลาเนี่ยคงจะไม่มีเจ้าของแน่แท้แล้วล่ะงั้นเราอ่ะก็คาบกลับไปไว้ที่รังก่อนดีกว่าระหว่างเนี้ยเราจะได้ถือศีลไปด้วยเลย
0: ส่วนทางฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเองก็ออกตระเวนหาเหยื่อเช่นกันจนกระทั่งไปพบกับกระท่อมของคนเฝ้านาคนหนึ่งเข้าสุนัขจิ้งจอกจึงเดินเข้าไปสำรวจหมายจะหาอาหารแล้วก็พบเนื้อย่าง2ไม้เหี้ย1ตัวและหม้อนมส้ม1หม
2: ้ออาหารเหล่านี้มันมีเจ้าของหรือเปล่าเนาะสุ่ม4สุ่ม5หยิบไปท่าจะไม่ดีแน่เลยลองร้องเรียกหาเจ้าของหน่อยก็แล้วกัน
0: เพื่อความแน่ใจว่าอาหารเหล่านี้ไม่มีเจ้าของสุนัขจิ้งจอกจึงส่งเสียงร้องขึ้นมา3ครั้งเผื่อว่าเจ้าของจะได้ยินจะได้รีบมาแสดงตน

0: เมื่อเห็นว่าไม่มีเจ้าของมาแสดงตัวสุนัขจิ้งจอกจึงคาบอาหารที่พบในกระท่อมกลับไปไว้ยังพุ่มไม้รังของตนและเก็บไว้กินเมื่อถึงเวลาจากนั้นก็นอนถือศีลส่วนทางฝ่ายลิงก็มุ่งหน้าเข้าไปในป่าเพื่อเก็บมะม่วงมาไว้ยังพุ่มไม้รังของตนเก็บไว้กินเมื่อถึงเวลาแล้วก็นอนจำศีลเช่นกัน
1: เก็บมะม่วงไว้สักขนาดนี้คงพอและกลับรังไปจำศีลได้แล้วเรา
0: ทางด้านพระยากระต่ายกลับไม่ได้ออกไปหาอาหารมาตุนไว้เหมือนเช่นสัตว์อื่นๆได้แต่นอนจำศีลอยู่ในรังของมัน
2: เราเองจะไปเก็บหญ้าแพรกมาตุนไว้ให้ทานก็คงจะไม่มีใครอยากได้หญ้าแพรกไปกินหรอกจะเป็นงาหรือว่าข้าวสารเราเองก็ไม่มีถ้ามียาจกมาขอทานจากเราเราจะให้เนื้อของเรานี่แหละแก่ยาจกไป
0: ด้วยอนุภาพของศีลที่พระยากระต่ายได้ทำไว้นี่เองได้ทำให้บัลลังก์ของท้าวสักกะนั้นเร่าร้อนด้วยเหตุนี้ท้าวสักกะจึงได้ลงมาเพื่อพิสูจน์ศีลของสัตว์ทั้งสี
3: ่เราต้องทดลองจิตใจของพระยากระต่ายกับพวกพ้องดูดีกว่าว่าจะมั่นคงในศีลสักแค่ไหน
0: ทันทีที่ลงมาถึงโลกมนุษย์ท้าวสักกะในร่างของพรามก็มุ่งหน้าไปยังที่อยู่ของนาคก่อนเมื่อเห็นพรามยืนอยู่ที่หน้ารังของตนนาคจึงถามกลับไปว่า
4: ท่านพรามท่านมาเพื่อต้องการสิ่งใดหรื
3: ออ๋อไม่มีอะไรมากหรอกท่านนาคเราเพียงต้องการอาหารบางส่วนเท่านั้นแล้วแต่ท่านจะกรุณาเถิด
4: ได้สิท่านพรามตอนนี้ข้ามีปลาตะเพียนอยู่7ตัวข้ามีอยู่เท่านี้แหละเชิญท่านรับประทานแล้วเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าเถิดไม่ต้องเกรงใจ
0: หลังจากรับปลาจากนาคแล้วเท้าสักกะในร่างของพรามก็ตรงไปยังรังของสุนัขจิ้งจอกต่อทันทีเมื่อสุนัขจิ้งจอกเห็นพรามยืนอยู่จึงถามออกไปว่าม
5: ีสิ่งใดให้เราช่วยหรือท่านพรามบอกมาเถิดเรายินดี
3: เราเพียงต้องการอาหารเท่านั้นท่านสุนัขจิ้งจอกจะมากน้อยก็แล้วแต่ท่านจะกรุณาเถิด
5: ไม่มีปัญหานี่เลยท่านพราหมณ์ข้ามีเนื้อย่าง2ไม้เหี้ย1ตัวแล้วก็นมส้ม1หม้อข้าไปเอามาจากกระท่อมของคนรักษานาเมื่อคืนโน่นเท่านี้คงพอให้ท่านอิ่มอยู่หรอกนะเอาไปเถอะข้ายกให้ท่านหมดเลยแล้วเชิญท่านเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าตามสมควรเถิด
3: ขอบคุณท่านมากท่านสุนัขจิ้งจอกผู้ใจบุญ
0: หลังจากได้รับอาหารจากสุนัขจิ้งจอกแล้วพรามก็มุ่งหน้าไปยังรังของลิงต่อทันที

0: ท่านพรามมายืนอยู่ตรงหน้ารังเราด้วยเหตุอันใดเลยมีอะไรให้เราช่วยเหลือหรือบอกมาเถิด
1: มิมีสิ่งใดหรอกท่านลิงข้าเพียงต้องการมาขอแบ่งปันอาหารเท่านั้นแล้วแต่ท่านจะกรุณาเถิด
0: ได้สิท่านพรามข้ามีมะม่วงสุกอยู่แล้วก็มีน้ำเย็นๆเชิญท่านทานตามสะดวกแล้วจะพักผ่อนใต้ร่มไม้อันร่มรื่นแถวๆรังเราก็ได้นะจากนั้นแล้วค่อยเข้าป่าไปเจริญสมณธรรมเถิดท่านพราม
1: ขอบคุณมากนะท่านลิง
2: จากนั้นพรามจึงได้มุ่งตรงไปยังรังของพระยากระต่ายโดยหมายที่จะไปทดสอบศีลของกระต่ายเช่นกัน
1: สัตว์ทั้งสามนี้ดำลงอยู่ในศีลดีมากต่อไปก็ตาพระยากระต่ายบ้างแล้วนะลองดูหน่อยสิว่าจะเหมือนสัตว์ทั้งสามหรือเปล่า
2: เพียงครู่เดียวพรามก็มาถึงหน้ารังของพระยากระต่าย
3: พรามท่านนั้นมีสิ่งใดให้เราช่วยเหลือหรือเปล่า
1: ข้าเพียงแต่ต้องการมาขอบริจาคอาหารจากท่านเท่านั้นจะมากจะน้อยก็แล้วแต่ท่านจะเห็นกรุณาเถิดนะท่านพระยากระต่าย
3: อาหารหรือท่านพรามอันตัวเราเนี่ยมิได้เก็บอาหารไว้ให้หรอกข้าวหรือว่างาเราก็ไม่มีเอาอย่างนี้ไม่ล่ะท่านพรามท่านย่างเรากินก็ได้แต่ท่านน่ะเป็นผู้มีศีลจักไม่ทำปานาติบาตนี่นาถ้าอย่างนั้นน่ะท่านก็จงไปรวบรวมฟืนมาก่อไฟเสร็จแล้วอ่ะเราจะกระโดดเข้ากองไฟย่างตัวเองให้ท่านทานเนื้อของเราก็แล้วกันนะท่านพรามเมื่อเนื้อของเราสุกแล้วอ่ะก็เชิญท่านทานแล้วค่อยกระทำสมณธรรมก็แล้วกันนะ
2: เมื่อเท้าสักกะได้ฟังดังนั้นก็เนรมิตกองไฟขึ้นมาแล้วบอกให้พระยากระต่ายเข้าไปในกองไฟที่โหมลุกโชติช่วงนั้น
1: ข้าเตรียมไฟไว้พร้อมแล้วท่านกระต่ายท่านจะทำเยี่ยงไรต่อไปหรือ
3: เราก็จะกระทำตามสัจจะที่ให้ไว้แก่ท่านเราจะโดดเข้ากองไฟย่างตัวเองให้สุกเพื่อให้ท่านทานเนื้อของเราไงล่ะ
2: เมื่อพร้อมแล้วกระต่ายก็สะบัดขนตัวเอง3ทีเพื่อไล่ให้มแมลงต่างๆที่เกาะขนตัวเองอยู่หลุดไปให้หมดจะได้ไม่ต้องถูกไฟเผาตายตามไปด้วยก่อนที่จะตัดสินใจพุ่งเข้ากองไฟอย่างไม่เกรงกลัวมิหนำซ้ำยังแสดงท่าทีรื่นเริงราวกับโลดแล่นอยู่บนวิมานก็มิป่า
3: เราอะได้ทำตามอย่างที่บอกแล้วเดี๋ยวพอเราสุกแล้วจะทานเนื้อเราได้ไม่ต้องเกรงใจนะท่านพราม
2: แต่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งนักทันทีที่พระยากระต่ายกระโจนเข้าสู่กองไฟกลับพบว่ากองไฟนั้นไม่ได้มีความร้อนเลยแม้แต่นิดเดียว
3: เอ๊นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมไฟที่ท่านพรามก่อขึ้นมาถึงได้ไม่มีความร้อนเลยล่ะแล้วอย่างเนี้ยเนื้อของเราจะสุกได้อย่างไรท่านพรามนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
1: ท่านพระยากระต่ายเอ๋ยเราไม่ใช่พรามดอกแท้จริงเราคือเท้าสักกะเราเนรมิตกายเป็นพรามเพื่อจะมาทดสอบศีลของท่านเท่านั้นเอง
3: ท่านเท้าสักกะนี่ท่านเพียงต้องการทดสอบข้าเท่านั้นหรอกหรือเป็นอย่างนี้แล้วไซผู้อื่นจะรู้ได้อย่างไรกันเล่า

กราบนอบน้อมแก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้อมกราบบูชาธรรมมหาโภชนียาจารย์และเจริญพรญาติโยมโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะวันนี้ก็สบายๆเพราะว่าหัวข้อวันนี้คือสุขในปัจจุบันปัจจุบันนี้ต้องถามว่าสุขยังไงก็คือสุขอยู่กับปัจจุบันไม่ได้สุขอยู่ในอนาคตนะเขาเรียกว่าการเดินทางสู่ความสงบภายในและการเห็นคุณค่าของชีวิตเพราะว่าทุกวันนี้ความวุ่นวายมันเยอะมากมายทุกคนก็จะแสวงหาแต่ความสุขบางทีก็เป็นสุขจริงมั่งสุขหลอกมั่งแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนคือความสุขที่แท้จริงงั้นเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนเนาะ

สุขเราอย่างสุขที่แท้จริงก็คือสุขภายในเนาะที่เราต่างทราบกันดีว่าสุขภายในคือสุขที่แท้จริงแล้วไม่มีสุขอื่นนี่จะสุขเท่านี้แต่ด้วยสภาวะณปัจจุบันเราอาจจะหลงลืมสุขภายในกันไปบางทีด้วยสภาวะด้านจิตใจด้านเศรษฐกิจหรือว่าสิ่งแวดล้อมรอบข้างงั้นเราจะมีวิธีการยังไงให้สังเกตว่าเราจะกลับมาสู่สุขภายในได้ไงเขาเรียกว่าวิธีการดูจิตใจภายในที่แท้จริงหรือเขาเรียกว่าสติปัฏฐานง่ายๆในชีวิตประจำวันของเรานั้นมี4ข้อนะข้อแรกก็คือเปลี่ยนจากความคิดเป็นผู้สังเกตเปลี่ยนจากความคิดเป็นผู้สังเกตได้ยังไงก็คือปกติเนี่ยถ้าเราเจอสถานการณ์อะไรเนี่ยความคิดเนี่ยเราจะคิดนำเขาเรียกว่าใจออกนอกตัวไปเลยคิดนำว่าเหตุการณ์สิ่งต่างๆที่เกิดบนโลกนี้ต่อไปเนี่ยมันจะวุ่นวายหรือไม่สงบใจมันก็นำไปแต่ถ้าเราเปลี่ยนจากความคิดเหล่านั้นเป็นผู้สังเกตรู้เท่าทันรู้เท่าทันอารมณ์ของเรานะอารมณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีเปลี่ยนมาเปรียบเสมือนดูละครแต่ถ้าภาษาของหลวงพ่อเวลานำนั่งก็คือเปรียบเสมือนนั่งดูวิวข้างทางงั้นเราก็ดูอารมณ์ของเราถ้ามันเกิดความโมโหขึ้นมาก็อย่าไปตามความโมโหแต่สังเกตว่าเมื่อเกิดความโกรธขึ้นมาต้องระงับโดยการดึงใจของเรานั้นกลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายเขาเรียกว่าที่ปลอดภัยของเราดึงใจกลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายอย่างที่การบ้าน10ข้อที่เราท่องเป็นประจำว่า1ชั่วโมงขอ1นาทีให้ตึกนึกถึงองค์พระหรือดวงแก้วนะให้ใจนี้ไม่เท่าทัน

ไม่ให้ไปเท่าทันกับอารมณ์โกรธหรืออารมณ์ที่มันหงุดหงิดซึ่งถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีเพราะว่ามันไปทำร้ายใจของเราหรือตัวของเราเองงั้นเมื่อเราสุขภาพร่างกายทั้งภายในภายนอกเนี่ยเราก็ต้องแข็งแรงพอเมื่อเราสังเกตเนี่ยมันก็จะทำให้เรานั้นระงับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องความคิดที่ไม่ดีหรือที่ภาษาของเราก็คือว่ามันสอดแทรกมานะมันก็จะระงับได้ลงสองก็คืออย่าไปบังคับหรืออย่าแก้ไขอย่าไปบังคับสิ่งที่มันเกิดก็คือกิเลสหรือว่ารู้แล้วให้ปล่อยวางเฉยๆไม่ไปแทรกแซงเหมือนเปรียบเสมือนเรานั้นนั่ง

แต่นั่งแล้วเนี่ยมันเกิดความฟุ้งในเมื่อฟุ้งแล้วบางคนก็แทรกแซงความคิดว่ามันต้องเป็น1 2 3ไหนๆก็ฟุ้งแล้วก็ให้ฟุ้งให้ไปสุดเลยนี่ก็ไม่ใช่นี่ก็ผิดวิธีจริงๆก็คือปล่อยวางให้มองเฉยเห็นอะไรก็ให้ดูไปนะเหมือนที่หลวงพ่อท่านบอกเห็นอะไรก็ให้ดูไปเฉยๆทำใจสบายสบายกิเลสมันมีทั้งความอยากความอยากที่จะเห็นอยากที่จะได้มันเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีว่านั่งไปแล้วอยากเห็นองค์พระอยากเห็นดวงแก้วแต่จริงๆมันเป็นกิเลสที่ล่อหลอกให้เรานั้นหลงผิดเราก็คิดว่ามันดีเพราะมันเป็นบุญเป็นกุศลแต่จริงๆคือมันทำให้เราหลงทางนะหลงทางเขาเรียกว่าบังคับความเห็นความอยากความรู้โดยผิดนะโดยผิดแล้วอย่างที่ถูกต้องคือยังไงคือการที่เราปล่อยวางเฉยๆมีอะไรให้ดูก็ดูไปไม่เร่งจนเกินไปทำใจสบายแต่ถ้ามันไม่สงบก็ให้ลืมตาอย่าไปเสียดายประสบการณ์นะแล้วก็ผ่อนคลายแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ค่อยหลับตามันประองค์ประกอบหลายอย่างทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งอากาศด้วยทั้งบุคคลด้วยแต่มันก็เป็นแค่เศษเสี้ยวแต่จริงๆคือองค์ประกอบสำคัญคือใจของเราใจของเรานั้นจะพบสู่ความสุขนั้นก็อยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่บุคคลอื่นเลยบางคนเข้าใจผิดไม่ต้องไปอยู่ที่บุคคลอื่นเลยเข้าใจสิ่งที่มนุษย์ชาวโลกเจอก็คือโทษคนนั้นคนนี้แต่ลืมดูตัวเองลืมสังเกตตัวเองสิ่งที่ต้องปรับแก้คือตัวเราเองนี่เนาะเมื่อเห็นความจริงแบบไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปทนอยู่กับความไม่มีตัวตนและก็ตัวเราเองนั้นสั่งไม่ได้คือทุกอย่างเนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรยืนยาวแม้แต่ตัวเราเองนั้นสิ่งที่ตัวเราเองนั้นไม่รู้ว่าลมหายใจจะดับเมื่อไหร่จะพลัดพรากจากสิ่งที่รักเมื่อไหร่และสิ่งที่ทำได้ก็คือการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วต้องปรับปฏิบัติอย่างสม่ำเสมออย่างสม่ำเสมอไม่หยุดมั่งขาดมั่งอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าสิ่งสำคัญคือการมีวินัยในการปฏิบัติธรรมเมื่อเราอยากจะค้นพบความสุขภายในแต่เรายังย่อหย่อนในวินัยในการปฏิบัติเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเนาะผัดไปก่อนวันนี้เหนื่อยจังเลยผัดไปสักวันสองวันค่อยกลับมานั่งใหม่อันนี้ถือว่าขาดทุนเนาะขาดทุนกำไรของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่บุคคลนะหรือว่าไม่ได้สรรพสัตว์ทั้งหลายแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเวลาเพราะเวลานั้นมันแสนสั้นบนโลกมนุษย์โดยเฉลี่ยอายุไขในกับนี้คือแค่75 ปีนี้ยาวไหมไม่ยาวเลยนะสั้นนิดเดียวเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็แก่ลงงั้นเราอยากขี้เกียจที่จะดูแลตัวเองดูแลจิตใจหรือรักในการปฏิบัติธรรมบอกว่าวิหารธรรมที่พักใจที่พักใจที่ดีที่สุดบางคนก็คือใจตัวเราเองกำหนดลมหายใจเข้าออกกำหนดสัมมาอรหังกำหนด

องค์พระโดยอย่างเบาๆสบายๆไม่ได้ไปเร่งหรือว่าเครียดจนเกินไปคือต้องทำใจรู้สึกผ่อนคลายประคองเขาเรียกว่าสติคือประคองให้ได้ในการดำเนินชีวิตบางคนนี้คือขาดสติบ้างเพราะใจนั้นมันล่องลอยไปกับสิ่งที่เจอสิ่งที่เห็นเรียกว่ากายวาจาใจนี้สำคัญแล้วเราจะสังเกตเราจะรู้ได้ไงว่าใจนั้นอยู่กับตัวเอาง่ายๆที่หลวงพ่อบอกการบ้านให้นึกถึงองค์พระเวลาเราพูดหรือสนทนากันหรือว่าแม้แต่ทำงานบ้านก็ดีทำมาค้าขายก็ดีให้สังเกตว่าใจนั้นหรือสติของเรานั้นอยู่กับตัวไหมบางคนนี่พูดอีกเรื่องหนึ่งแต่ใจล่องลอยไปอีกเรื่องหนึ่งเขารู้ว่าใจนี้ไม่อยู่กับตัวเมื่อล่องลอยแต่ทำให้ใจเรานั้นมันสงบนี่มันก็ยากเวลามานั่งปฏิบัติธรรมนั้นการบ้าน10ข้อนี้สำคัญนะสำคัญมากเลยเพราะเป็นการดึงสติให้ตัวเรานั้นอยู่กับตัวเราเองแล้วจะรู้ได้ไงว่าให้สตินั้นอยู่กับตัวเราเองเขามีสังวร5นะความสำรวมระวังปิดกั้นบาปอกุศลบาปอกุศลที่มันจะเกิดขึ้นได้เพียงแค่เผลอใจเล็กน้อยนะบาปอกุศลมันก็สามารถเข้ามาได้ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้วิธีป้องกันไว้5วิธีนั่นวิธีที่1ก็คือปาติโมกขสังวรคือความสำรวมในศีลแล้วศีลนี้โดยทั่วไปของเราคือศีล5ศีล5เนี่ยเราสังเกตว่าเอ๊ะทุกวันนี้เรารักษาได้ประมาณไหนบางทีศีล5เนี่ยคือเกาะชั้นที่1บวกกับที่เราฝึกปฏิบัติมาเนี่ยเขาเรียกว่ามีสติเนี่ยมันก็จะประคับประคองให้ศีล5เนี่ยเราสามารถรักษาได้ตลอดทั้งวันถึงแม้บางข้อจะสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างแต่ถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเกาะป้องกันเกาะที่1เนี่ยจะแข็งแรงมากไม่ว่าจะเจอสิ่งใดที่มากระทบหรือที่ทำให้ความบริสุทธิ์ของเราเนี่ยน้อยลดน้อยลงเนี่ยเป็นไปได้ยากศีล5โดยพื้นฐานเนี่ยคือความเป็นมนุษย์โดยเรารู้อยู่แล้วก็คือห้ามฆ่าสัตว์เนาะห้ามลักขโมยห้ามเจ้าชู้ผิดในกามห้ามพูดโกหกหรือสอดเสียดและห้ามดื่มน้ำเมาหรือสุราอบายมุขต่างๆศีล5ก็มีความประกอบของแต่ละองค์ของแต่ละศีลต่อไปสังติสติสังวรเนี่ยนะสติสังวรเนี่ยความสำรวมด้วยสติ

ระวังอินทรีย์ระวังอินทรีย์นี่คือตาหูลิ้นกายใจซึ่งมันเป็นอะไรที่เปราะบางมากนะเปราะบางมากเพราะว่าด้วยยุคสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีก็ดีหรือว่าสื่อที่มันเข้าถึงได้ง่ายถ้าเราไม่มีสติเนี่ยมันจะทำให้เผลอไปในสิ่งที่ไม่ควรดูหรือไปสัมผัสในสิ่งที่ไม่ควรสัมผัสแล้วเมื่อไม่มีสติใจไปดูในสิ่งที่ไม่ควรดูไม่เกิดบุญกุศลแต่เป็นอกุศลแทนเนี่ยใจมันก็ดึงดูดไปเกาะเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นแล้วมันก็จะเป็นกระแสในการดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีคือความเกิดทุกข์ของใจเราและก็สภาวะอารมณ์ของเราโดยไม่รู้ตัวโดยโดนครอบงำทั้งความคิดการพูดการกระทำทำไมรู้สึกหงุดหงิดง่ายทั้งที่ฉันก็นั่งสมาธิแต่นั่งโดยไม่มีสติหรือว่าระหว่างวันนั้นสตินี้มันล่องลอยออกไปจากใจหรือบางทีไปสัมผัสในสิ่งที่ไม่ควรสัมผัสที่มันเกิดอันตรายทั้งตัวเราและรอบข้างมันก็สำคัญงั้นสติเนี่ยทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีนี่สำคัญนะอย่างน้อยก็คือเป็นการดึงให้เราอยู่กับตัวมีสติในการดำเนินชีวิตประจำวันถ้าเราทำบ่อยๆการบ้าน10ข้อเนี่ยใจเราร่างกายเราแล้วแข็งแรงแม้แต่คนรอบข้างก็สัมผัสได้ถึงความเมตตาความแข็งแรงรู้สึกปลอดภัยจากตัวเรานะข้อ3คือญาณสังวรความสำรวมด้วยปัญญาปัญญาและปัจจัยพิจารณาเมื่อเราสำรวมในศีลได้สำรวมในสติได้นี่สำรวมด้วยปัญญามันจะไต่ตองซึ่งสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดเพราะว่าเมื่อเกิดปัญญาเนี่ยมันจะรู้และพิจารณาตามขั้นตอนว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนควรพูดสิ่งไหนไม่ควรพูดสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำอันไหนที่เกิดประโยชน์กับตัวเราหรือที่จะนำมาถ่ายทอดอันไหนที่ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราและไม่ควรถ่ายทอดอันนี้สำคัญเพราะทุกวันนี้ด้วยศีลธรรมเสื่อมลงคนห่างจากวัดหรือฟังธรรมน้อยลงงั้นข่าวทุกวันนี้อะไรนิดอะไรหน่อยพูดไม่ถูกใจไม่พอใจก็ลบราฆ่าฟันหรือว่าเกิดการทะเลาะเบาะแว้งซึ่งไม่มีความให้อภัยเมื่อใจคนเราร้อนเนี่ยโลกมันก็เลยร้อนผิดกับสมัยก่อนเนาะถ้าเราสังเกตทุกวันนี้อุณหภูมินี่โอ้โหร้อนไป42แต่ใจคนนี่ร้อนไป100องศาเงี้ยนะแต่ถ้านับแต่ก่อนถ้าสมัยก่อนสมัยปู่ย่าตายายนี่คืออุณหภูมิร้อนโดยปกติ20 30กว่าแต่ใจคนนี้เย็นเย็น15 16นะเพราะเนื่องจากอะไรเนื่องจากสมัยก่อนนี้สภาวะของแวดล้อมเทคโนโลยีอะไรยังไม่เยอะขนาดนี้สภาวะกิเลสยังไม่ได้หนาขนาดนี้ส่วนใหญ่เนื่องจากของเราเป็นประเทศเมืองพุทธเนาะเมืองพุทธส่วนใหญ่ก็พาลูกหลานเข้าวัดฟังธรรมฟังธรรมพอถ้าออกไปทำนาทำไร่หรือไปทำงานนี้โรงเรียนวัดนี่เป็นที่ยอดนิยมเนาะฝากลูกหลานไว้กับหลวงปู่หลวงตาต่างๆ

เพศต่างๆคอยดูแลทำให้แต่ก่อนเนี่ยถึงแม้สภาพเศรษฐกิจยังไงแต่คนก็อยู่ได้เพราะความให้อภัยเพราะเนื่องจากฝึกใจอยู่ตลอดเวลาแต่เทียบสมัยนี้นี่โอ้โหต้องระมัดระวังไม่ใช่ให้ใครมาระวังนะแต่ว่าตัวเราต้องระวังตัวเราเองว่าถึงแม้ตัวเรานั้นต้องดำเนินชีวิตในทางโลกก็พยายามอย่าให้ไปมีเรื่องกับใครอย่าให้วิบากมันส่งผลนะถึงแม้มันจะเกิดก็เกิดให้มันน้อยที่สุดก็มาถึงขันติสังวรคือความสำรวมในความอดทนอย่างที่บอกเนี่ยสำรวมในความอดทนอดทนไว้สัมมาระหังสำคัญนะที่หลวงพ่อหลวงปู่ให้ท่องสัมมาระหังเป็นการควบคุมสภาวะอารมณ์ของใจของเราเพื่อไม่ให้ใจเรานั้นร้อนรุ่มหรือไม่ให้ใจเรานั้นกวัดแกว่งต่อสิ่งที่มันมายั่วยุไม่ว่าจะเป็นกระแสด้านเศรษฐกิจก็ดีหรือว่ากระแสด้านทำมาหากินกระแสด้าน

ช้ชีวิตใช้ชีวิตก็ดีงั้นเราก็ต้องมีความอดทนโอวาทข้อแรกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือความอดทนเป็นคือความอดกั้นเป็นตบะอย่างยิ่งท่านทรงให้โอวาทนี้ไว้ข้อแรกแก่พระภิกษุผู้ที่ต้องออกไปทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งความอดทนไปก็คือวิริยะสังวรความสำรวมในความเพียรเพียรที่จะรักในการปฏิบัติธรรมนะรักในการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเพียรในที่เพียรเพื่อไปทำบาปหรือไปทำอกุศลในนี้ไม่ใช่นะบางคนนี่ถึงไม่ได้ไปทำบาปอกุศลก็จริงแต่ว่าเพียรในการดูซีรีส์นะชั่วโมง2ชั่วโมงได้แต่ถ้าเพียรในการปฏิบัติธรรมนี่รู้สึก10นาทีนี่นานไปแต่ถ้านั่งอยู่เป็นประจำเนี่ยด้วยความเพียรเนี่ยมันจะเกิดสภาวะใจเรานี่สบายเบาและก็มีความสุขในการนั่งต่อให้นั่งผ่านไปชั่วโมง2ชั่วโมงก็ตามก็รู้สึกแบบเวลามันแป๊บเดียวมันแสนสั้นเนาะแป๊บเดียวหมดเวลาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องเกิดการอย่างที่เราทำอย่างสม่ำเสมอคือถ้าใหม่ๆก็10นาทีค่อยสะสมไปเรื่อยๆวันละ10นาทีแต่แบ่งเป็น3เวลาตื่นนอน10นาทีพักกลางวัน10นาทีก่อนนอน10นาทีถึงแม้นั่งน้อยแต่ขอให้นั่งอย่างสม่ำเสมอทุกวันไม่ขาดแล้วพอเราสะสมอย่างนี้ไปเรื่อยๆผ่านไปเดี๋ยวก็นั่งได้โดย1ชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างต่อเนื่องรู้สึกร่างกายไม่ปวดไม่เมื่อย

ให้ร่างกายให้เส้นนี่มันยืดก่อนเมื่อร่างกายมันผ่อนคลายเนี่ยเวลานั่งเนี่ยมันจะรู้สึกนั่งได้ดีนั่งได้ง่ายนั่งได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราไม่ผ่อนคลายไม่ยืดเส้นเนี่ยต่อให้เรานั่งดีแต่ว่าร่างกายกายหยาบของเราเนี่ยนั่งไปปุ๊บเส้นมันก็ติดบางทีก็หลับโดยอัตโนมัตินะเดี๋ยวเรามาทบทวนบุญ22 เมษายนกันหน่อยนึงนะ

มาจากขอนแก่นครับ

0: ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีส่วนในบุญในครั้งนี้ด้วยนะก็ส่วนตัวหลวงพี่นั้นได้มีส่วนในการรับบุญมอบถวายปัจจัยแก่พระสังฆาธิการเนาะก็รู้สึกปลื้มในระหว่างที่ทำหน้าที่เก็บบาตรคือต้องเป็นคู่กันเนาะในการมอบถวายปัจจัยอีกองค์หนึ่งเก็บบาตรอีกองค์หนึ่งถวายปัจจัยสิ่งที่ปลื้มและเห็นได้ชัดคือแววตาของญาติโยมผู้มีบุญของเราเนาะตอนที่มอบซองปัจจัยแก่พระสังฆาธิการนี่แววตาของญาติโยมที่มาถวายเป็นตัวแทนถวายทายธรรมนี่แววตานี่ปลื้มใสปิติทุกครั้งแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนสองคนนะตลอดทั้งแนวที่ถวายนี่คือโยมปลื้มปิติถือว่าปัจจัยที่เราได้ร่วมทำบุญกับวัดมามีส่วนในบุญในครั้งนี้ได้บุญได้อย่างเต็มที่ซึ่งเป็นอะไรที่น่าปลื้มเนาะ22เมษาพระท่านที่มาก็ปลื้มพระท่านที่มาก็ปลื้มนะโอ้โหบอกว่าอยากให้มีทุกปีเลยอยากให้มีทุกปีเลยเพราะว่าไม่เคยเห็นงานบุญใหญ่ในครั้งนี้ที่ถือว่าเราก็คุ้มนะเพราะว่าวันเดียวเราได้ทำบุญกับพระทั้ง 40,000 วัดเนาะให้ปลื้มซึ่งก็ไม่ได้ว่าเกิดได้ขึ้นง่ายๆในสภาวะที่เกิดสงครามในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะอยู่ดีๆก็มีเหตุแต่มีผังบุญเดี๋ยวเรามาทบทวนโอวาทในอดีตของหลวงพ่อกันนะ
1: โดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ยอย่าไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องภาวะเศรษฐกิจที่มันตกต่ำ

มันก็มีขึ้นมีลงของมันอย่างนี้เป็นปกติเรื่อยกันมาเนี่ยเมื่อเรายังไม่ชนะเขายังต่อสู้กันอยู่ระหว่างธรรมะกับอาธรรมเนี่ยบางครั้งมันก็ดีบางครั้งมันก็ไม่ดีช่วงไหนกระแสจิตของชาวโลกดาวไทยตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีไม่ประมาทในชีวิตให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดเศรษฐกิจก็จะเฟื่องฟูฝนจะตกต้องตามฤดูกาลมนุษย์จะมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยจะอายุยืนวรรณะผ่องใสมีความสุขกายสบายใจยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าหากันทุกอย่างก็จะคล่องจะมีสภาพคล่องยามในกระแสจิตสำนึกของมนุษย์ตกต่ำถูกกระแสบาปอกุศลที่เขาเข้าไปบังคับบัญชาอยู่ภายในให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วประมาทเลินเล่อเผลอเลยไม่ทำคุณงามความดีแถมทำแต่สิ่งที่ไม่ดีหมกมุ่นอยู่ในอบายมุขทั้งหลายคดโกงคอร์รัปชันมีความตระหนี่ไม่หาอภัยซึ่งกันและกันมีความเห็นแก่ตัวเมื่อนั้นเศรษฐกิจก็จะตกต่ำฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลโรคภัยแค่เจ็บก็เกิดขึ้นมากมายที่จะคร่าชีวิตมนุษย์มีโรคต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่มนุษย์ไม่เคยเจอโรคชนิดนี้มาก่อนก็จะเกิดขึ้นมาอยู่ยากถ้าจะหาก็จะหาได้ยากที่จะมาขจัดโรคมนุษย์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นศีลธรรมนี่แหละจะช่วยคุ้มครองโลกให้ปลอดภัยให้ตั้งใจกันให้ดีใครไม่ทำช่างเขาเราทำก่อนหมู่คณะของเราจะต้องเริ่มก่อนต้องเป็นผู้นำบุญผู้นำสิ่งที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีของโลกผู้นำแห่งศีลธรรมผู้นำทางชีวิตจิตวิญญาณไปในทางที่สูงขึ้นใครเห็น

0: ไหวเราไม่หวั่นไหวใครกำลังใจตกต่ำเรากำลังใจสูงขึ้นไม่หวั่นไหวในการสร้างบารมีสร้างกันเรื่อยไปตั้งหน้าตั้งตาสั่งสมบุญบารมีของเราเรื่อยไปอย่างนี้ถูกต้องนะจ๊ะทำต่อไปเถิดความมืดในโลกนี้น่ะมีไม่เกิน12ชั่วโมงชั่วโมงที่13มันก็จะสว่างสวัยขึ้นความมืดในชีวิตความมืดในเศรษฐกิจที่ตกต่ำมันก็ไม่อยู่กับเรานานหรอกมันอยู่กับเราชั่วคราวไม่ช้ามันก็จะจากไปให้ชิงช่วงในจังหวะสถานการณ์อย่างนี้สร้างบารมีให้มันยิ่งขึ้นไปเป็นสถานการณ์ที่อำนวยในการสร้างบารมีถ้าเราจะศึกษายอดนักสร้างบารมีในการก่อนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตของเขาจะชิงช่วงการสร้างบารมีในยุคทุพพิกภัยยุคข่าวยากมาแพงกระยุคต่างๆเหล่านั้นแหละชิงช่วงสร้างบารมีเพราะบุญมันแรงตอนช่วงนั้นแต่ใครทำได้ถือว่ามีกำลังใจอันสูงกระแสทานแห่งบุญก็จะสอดละเอียดซ่อนกันมาในภายในตัวของเราพลิกผันชีวิตให้ประสบความสำเร็จยิ่งกว่าใครๆทั้งสิ้นนี่แล้วก็มีแบบอย่างกันอยู่แล้วนะจ๊ะเมื่อเราได้ทราบอย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ทำใจหยุดนิ่งกันเพื่อให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ทุกคน
1: เนี่ยว่าอันทรงคุณค่านะก็เหมาะกับหลวงพ่อพูดไว้เมื่อนานแล้วก็ยังมา

ถึงมีวิธีจะทำยังไงให้ใจไม่ตกก่อนอื่นที่เราจะให้ทุกคนนั้นมีความสุขเราก็ต้องสุขภายในเขาเรียกว่าอุปสรรคเนี่ยเรามาดูว่าอุปสรรคของนักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรู้ทันนะต้องรู้ทันเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ทันเนี่ยเราก็จะจมอยู่กับวังวนของที่เขาวางกับดักไว้นั้นอุปสรรคของนักปฏิบัติธรรมคืออะไรคือเวลานั่งเนี่ยเวลาเราจะนั่งปฏิบัติธรรมแต่เราไม่ได้ฝึกใจนอกรอบนะเราก็คิดว่านอกรอบไม่สำคัญก็มาเน้นในรอบพอนั่งปุ๊บใจมันก็อยากจะเร็วเร็วในที่นี้ก็คืออยากสงบอยากสงบไวๆอยากเห็นผลคืออยากเห็นองค์พระอยากเห็นธรรมภายในไวๆธรรมภายในไวๆแต่พอยิ่งเร่งใจมันก็ยิ่งฟุ้งฟุ้งมันก็เกิดความไม่สงบนี่เป็นข้อแรกข้อแรกที่เกิดความวุ่นวายภายในใจอ้าวแล้ววิธีแก้ยังไงวิธีแก้คือถ้าเราเกิดความฟุ้งเนี่ยเกิดในจิตใจเนี่ยจะมาเน้นในรอบอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องทำนอกรอบให้เหมือนในรอบก็ที่หลวงพ่อบอกว่าให้นึกถึงองค์พระประคองใจหลุดมั่งประคองได้บ้างแต่ให้ทำทั้งวันเพราะว่าเรามีเวลานอกรอบเยอะกว่าในรอบนะมีเวลานอกรอบเยอะกว่าในรอบเพราะว่าถ้าเอาจริงๆในรอบเราเต็มที่ถ้าเรานั่งแบบมีสติไม่หลับเลยเนี่ยหรือไม่ฟุ้งเลยเนี่ยเต็มที่ก็ครึ่งชั่วโมงร่างกายก็อาจจะปวดจะเมื่อยแต่ถ้าใครยืดเส้นออกกำลังกายโยคะก็อาจจะยาวถึงชั่วโมง2ชั่วโมงงั้นในรอบมันเลยน้อยกว่าประคองทำใจเฉยๆปล่อยวางเมื่อเราประคองนอกรอบได้พอในรอบเรานั่งเนี่ยมันจะรู้สึกความฟุ้งมันจะน้อยลงความที่เร่งหรือรีบอยากจะเห็นอยากจะสงบเนี่ยมันก็จะน้อยลงมันจะรู้สึกว่านั่งแล้วเนี่ยอยากให้ร่างกายความสุขของเรานั้นเกิดขึ้นอย่างแท้จริงนั่งโดยใจเบาสบายแต่เราต้องทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่าทำบ้างหยุดบ้างอย่างนี้นะไม่มีสมาธิอย่างนี้นะไม่เห็นผลสักทีก็ไม่ทำอะไรเงี้ยแต่จริงๆไม่ใช่นะจริงๆคือให้ทำอย่างตลอดต่อเนื่องทำไปต่อให้มีสิ่งใดมากระทบในระหว่างนั่งสิ่งใดมากระทบระหว่างนั่งแต่เราฝึกใจอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถรบกวนเราได้เขาบอกว่าการนั่งหาความสงบมันไม่ได้อยู่ที่อื่นใดมันอยู่ที่ใจต่อให้เราไปนั่งในป่าในเขาในห้องพระหรือนั่งอยู่คนเดียวแต่ถ้าใจมันไม่สงบมันก็ไม่สงบแต่ถ้าใจเรานิ่งเราสงบต่อให้เราไปนั่งในสถานที่คนวุ่นวายก็ตามแต่ใจมันจะสงบนิ่งทันทีบอกธรรมะเนี่ยไม่ใช่ทำให้สบายอย่างเดียวแต่ทำให้เข้าใจคือเข้าไปในใจที่แท้จริงใจที่แท้จริงเหมือนที่หลวงปู่ให้โอวาทไว้ว่าสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีโลกที่จะได้รับความสุขใจต้องหยุดตามส่วนของโลกธรรมที่จะได้รับความสุขต้องหยุดตามส่วนของธรรมท่านได้แนะนำไว้ตามวาระพระบาลีว่านทิสันติพรังสุขขังสุขอื่นนอกจากใจหยุดนิ่งไม่มีหยุดนั้นเองเป็นตัวสำคัญ

นาะหยุดนั้นเป็นตัวสำคัญที่หลวงปู่บอกสำคัญในการดำเนินชีวิตแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหยุดนั้นสำคัญยังไงมันก็จะมีระดับของการปฏิบัติเข้าใจได้ง่ายถ้าระดับเบื้องต้นคือเรารู้ตัวมีสติมีสติอย่างที่บอกคืออยู่กับปัจจุบันไม่ได้ว่าอยู่กับอดีตหรืออนาคตในสิ่งที่ฝันแต่เราก็ฝันได้แต่ต้องอยู่ฝันบนพื้นฐานณปัจจุบันคือใช้ชีวิตบนโลกแห่งปัจจุบันว่าณเวลานี้เราทำอะไรอยู่ณเวลานี้เราต้องใช้ชีวิตให้อยู่ได้โดยที่สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้อีกสิ่งหนึ่งก็คือสำคัญเลยนะคือไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินอันนี้สำคัญมากเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่คนเราเนี่ยจะอยู่บนโลกแห่งความฝันแต่ไม่ได้อยู่บนโลกแห่งความจริงณปัจจุบันก็คือฝันว่าอยากจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนหนี้เพิ่มแล้วค่อยหาใหม่แต่จริงๆคือเราต้องอยู่กับปัจจุบันมีเท่าไหร่พอให้ใช้ก็ใช้ตามที่พอไม่ใช่มีเท่าไหร่ไม่พอแล้วไปเพิ่มหนี้สินสิ่งที่อยากได้คือกิเลสไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงสิ่งนี้ทำให้หลงผิดกันเยอะแต่ถ้าเรามีสตินั้นเราจะรู้ว่าอันไหนควรซื้อไม่ควรซื้ออันไหนควรใช้ไม่ควรใช้ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอย่างพอเพียงแล้วก็เราก็ไม่ประมาทในการใช้ชีวิตอันนี้เป็นระดับเบื้องต้นแห่งความรู้คือสติส่วนระดับกลางคือเห็นอารมณ์ในที่นี้ไม่ว่าเราจะโกรธหรือเกลียดหรือว่าอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์อยากได้ไม่อยากได้พอเรามีสติปุ๊บเราจะควบคุมสภาวะของจิตใจหรืออารมณ์เราได้ในระดับของเป็นธรรมหรือว่าเป็นกลางณปัจจุบันนะบางทีเราเนี่ยพอมีสติแต่ว่าขาดการควบคุมอารมณ์เนี่ยใครมาชวนต่อให้เป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันก็จะคล้อยตามโดยขาดการพิจารณาหรือไต่ตองของใจของเรารู้ว่าเนี่ยมันดีแต่ว่าถ้ามันเกินกำลังสิ่งที่ทำรู้ว่านี่มันดีหรือว่ามันอาจจะมีความเอาอาจจะรู้ไม่ถึงหรือรู้ไม่เท่าหรือว่ารู้อันนี้ว่ามันไม่ดีแต่คอยตามสิ่งที่เขาชวนชักชวนแล้วมองจากสิ่งไม่ดีกลายเป็นสิ่งที่ดีอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ง่ายในสภาวะที่ขาดการควบคุมของอารมณ์ตัวเราเองแต่ถ้าเรามีสภาวะควบคุมตัวอารมณ์ของตัวเราเองนั้นเราก็จะรู้ส่วนอันดับระดับสูงนั่นคือการไม่ยึดถืออารมณ์คือไม่ยึดติดหรือในภาษาผู้ปฏิบัติธรรมคือไม่เสียดายในสิ่งที่เห็นคือบางคนนั่งดีนะบางนั่งดีแต่ยังยึดติดกับอารมณ์สิ่งที่ได้นั่งแล้วเห็นแสงสว่างแต่รู้สึกเมื่อยแต่ไม่อยากจะถอนอารมณ์ในการนั่งเขาเรียกว่าการยึดแต่ไม่ปล่อยวางส่วนใหญ่ก็จะติดเรื่องนี้กันเยอะแต่ถ้านั่งแล้วเห็นความสุขที่แท้จริงเนี่ยอารมณ์ปวดเมื่อยนี่มันจะไม่มีแต่ถ้ายังเห็นแล้วแต่มันยังไม่ใช่ของจริงเนี่ยอารมณ์ปวดเมื่อยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือความฟุ้งความหลับขาดสตินั่งเหมือนมีสตินะเหมือนได้ยินสิ่งต่างๆได้เห็นสิ่งต่างๆแต่ว่าสภาวะคือตาปิดคือหลับไปแล้วอย่างเงี้ย

าเรียกว่าขาดสติแต่ถ้ามีสตินี่คือนั่งแล้วรู้และเห็นแล้วก็ไม่ยึดกับอารมณ์นั้นๆปล่อยวางสิ่งที่จะเกิดแล้วอย่างเงี้ยจะเข้าสู่ภาวะสภาวะธรรมได้ง่ายได้ง่ายเขาเรียกว่ามีสภาวะทางอิสระของสติหรือจิตของเราพลังการมีสติอิสระจากพันธนาการทางใจก็อยู่กับปัจจุบันช่วยลดสภาวะทางใจจากความทรงจำที่เจ็บปวดเจ็บปวดในสิ่งที่มันน่าจำแต่บางเรื่องก็ไม่น่าจำแล้วก็อยู่ความหวาดระแวงระแวงสิ่งที่ไม่อยากจะสูญเสียกับระแวงกับไม่อยากจะพลาดพลาดไงแต่ถ้าสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นทำให้เรามีพื้นที่ว่างสำหรับความสงบและปัญญาในการแก้ไขนั่นคือใจของเรานะใจของเราเขาเรียกว่าสภาวะพลังที่แข็งแรงทั้งหมดนี้ก็คือการทำสมาธิที่ตลอดที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ดีหลวงพ่อก็ดีคุณยายก็ดีได้ชี้แนวทางและการปฏิบัติมาตลอดแต่บางทีเราก็หลงลืมด้วยสภาวะหรือว่าทำบ้างไม่ทำบ้างด้วยสภาวะที่เราต้องดูแลครอบครัวดูแลธุรกิจดูแลสิ่งต่างๆแล้วหลวงพ่อก็ยังเป็นห่วงเนาะถึงให้การบ้าน10 ข้อนี้ไหนใครทำครบ10 ข้อบ้างเอ่ย อ๋อเชื่อว่าน่าจะครบมั่งเพราะมันเป็นการบ้านที่ง่ายมากเลยเนาะเอาบุญไปฝากคนที่บ้านเนี่ยนะเป็นการตึกระลึกนึกถึงบุญว่าในวันนี้เราทำบุญอะไรบ้างเอาไปฝากข้อดีของการเอาบุญไปฝากคนที่บ้านคือต่อให้คนที่บ้านจะไม่เข้าวัดหรือเข้าวัดเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่อย่างน้อยเขาได้บุญได้อนุโมทนาบุญกับสิ่งที่เราทำเมื่อทำอยู่บ่อยๆอยู่เป็นประจำใจจากที่แข็งกระด้างก็จะอ่อนนุ่มโดยไม่รู้ตัวนี่นะสักพักเห็นโอ้มันเป็นสิ่งที่ดีใจนึกถึงองค์พระใจที่มันบอกช้ำในสภาวะต่างๆที่เราพบเจอได้ยินได้ฟังจากสิ่งต่างๆแต่เมื่อนึกถึงองค์พระเปรียบเสมือนการรักษาตัวเราเองไม่ใช่ให้คนอื่นมารักษาใจของตัวเราเองให้เกิดความแข็งแรงให้เกิดการหัวใจนั้นไม่เหนื่อยไม่ล้าจนเกินไปในสภาวะนะทำให้ใจเรานั้นแข็งแรงโดยไม่รู้ตัวตึกนั้นเลือกสวดมนต์ก็เลือกสวดมนต์ทุกวันทำให้ใจเรานั้นมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขจากสภาวะที่ผิวพรรณวรรณะผ่องใสอาจจะมองคล้ำจากสิ่งที่สัมผัสหรือสิ่งได้ยินได้ฟังแต่เสียงสวดมนต์นั้นมันเปรียบเสมือนยาทานะยาทาชั้นดีทำให้ภายในจิตใจเรานั้นมันสดชื่นบางคนนี่ป่วยนี่คือสวดมนต์นั่งสมาธินี่ทำทุกวันใจก็แข็งแรงยิ่งเราแผ่เมตตาเจริญสมาธิภาวนาแผ่เมตตาอยู่บ่อยๆให้กับหมู่ญาติให้กับตัวเราให้กับครูบาอาจารย์ให้กับเทวดาทั้งหลายทำให้เป็นที่รักของทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งหลายไปไหนนี่มันก็จะรู้สึก อุ่นใจปลอดภัยสิ่งใดที่มันจะเกิดไม่ดีนั้นมันจะรู้สึกมีสิ่งที่ดีมาคอยคุ้มครองป้องกันนี่นะที่หลวงพ่อให้โอวาทไว้นะการทำความบริสุทธิ์ของใจ

การทำความบริสุทธิ์ของใจก็คือการเจริญสมาธิภาวนาถ้าเรามันทำกันทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้เพียงวันเดียวนี้ดูเหมือนสั้นๆแต่ทรงพลังนะโอวาทหลวงพ่อนะทรงพลังเป็นการบอกว่าเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยห่วงใยลูกๆอย่างตลอดมาว่าต้องนั่งอยู่เป็นประจำนะอย่าขาดในการนั่งนะเจริญสมาธิภาวนานี่นั่งอย่างนั่ง5นาที10นาทีเองน้อยขอให้ได้นั่งนั่งแล้วสะสมบุญไปเรื่อยๆแต่ถ้านั่งแล้วใจมันยังไม่สงบก็ทางวัดก็มีที่ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นเวอร์พีก็ดีพนาวัดก็ดีเวอร์พีก็ดีพนาวัดก็ดีเนาะเป็นสถานที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมแต่ถ้าที่ถ้าเป็นศูนย์สาขาของวัดเราที่หลวงพี่ได้เคยไปเนาะแล้วรู้สึกว่าอากาศนี้เย็นสบายตลอดทั้งปีต่อให้เป็นหน้าร้อนก็ตามแต่ก็ยังเย็นสบายก็มีที่ทางอีสานก็ถ้าประทับใจก็จะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือเนาะที่ปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วภูเรือนี่เป็นที่สัปปายะสัปปายะยังไงคือครอบล้อมด้วยภูเขาแล้วก็ไม่เหมือนศูนย์อื่นเพราะว่าการออกแบบการก่อสร้างนี้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเหมาะยังไงคือไปช่วงหน้าร้อนมีนาเมษาเนี่ยปกติเนี่ยที่อื่นเนี่ยจะร้อนแต่ที่นี่คือกลางวันก็ร้อนปกติแต่อุณหภูมิไม่สูงเกินลมพัดเย็นสบายตอนกลางคืนนี่ไม่ต้องเปิดพัดลมปิดแอร์ปิดพัดลมปิดหน้าต่างเพราะหนาวขนาดหน้าร้อนนะหนาวเย็นแล้วก็สถานที่นี่คือเสียงสวดมนต์นี่คือดังอยู่ตลอดก็เพราะว่าพระอาจารย์ที่ท่านเป็นเจ้าวาดเนี่ยท่านจะนำทั้งญาติโยมและสาธุชนเนี่ยนำสวดมนต์ทุกวันพระภิกษุสงฆ์แต่ถ้าทั้งวัดเช้าทำวัดเย็นถ้าเป็นช่วงเวลาวันพระกลางคืนเนี่ยก็จะนำนั่งรอบต้นโพเนาะแล้วก็บูชาเปลี่ยนพระทักษิณนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมถ้าว่างๆนี่ก็ไปปฏิบัติธรรมได้รู้สึกอากาศเย็นสบายอากาศเย็นสบายมากภูเรือนี้ถือว่าบรรยากาศเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมไม่ว่าเราจะเป็นคนเดียวก็ดีหรือไปเป็นหมู่คณะก็ดีนี่นะที่สองก็คือรู้สึกอากาศเย็นสบายก็คือศูนย์ปฏิบัติธรรมบุญประสานก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นศูนย์

0: ตอนเย็นทุกวันพระนี่ก็แน่นที่สถานที่นี้ก็แอร์กับพัดลมไม่ต้องเปิดขอผ้าห่มเบิ้ลสองผืนเลยเพราะเย็นสบายมากเย็นสบายมากส่วนที่ที่สามนี่คือถ้าแบบเหมาะแบบปีกวิเวกสันโดษนี่ก็คือแนะนำศูนย์อบรมเยาวชนและปฏิบัติธรรมจังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่เงียบสงบเชื่อไหมเวลาสองทุ่มเนี่ยถ้าเป็นจังหวัดอื่นในที่อื่นในตัวเมืองนี่ก็จะยังคึกคักนะแต่ถ้าเป็นจังหวัดน่านนี่สองทุ่มนี่เงียบสงัดรถแทบจะไม่มีเลยเงียบมากแล้วอากาศเย็นสบายห่างจากสนามบินแค่20นาทีเป็นศูนย์อยู่ชานเมืองถ้าปฏิบัติธรรมนี่เน้นแบบพระป่านี่ก็กางเต็นท์อยู่ได้สบายจังหวัดหน้านี่เป็นจังหวัดที่แปลกนะเป็นจังหวัดที่มลภาวะอากาศเนี่ยคือบริสุทธิ์มาก PM 2.5 นี่ไม่มีเลยแปลกคือปกติถ้าเป็นภาคเหนือนี่ PM 2.5 นี่จะเยอะแต่ที่จังหวัดหน้านี่ PM 2.5 นี่ไม่เกิดเลยก็สงสัยก็เลยไปถามหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่านก็บอกว่าจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดแห่งพระพุทธศาสนาประกาศพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำจังหวัดแล้วถ้าใครจะเผาป่าเผาอะไรเนี่ยกรมอุทยานหรือในผู้ว่าเนี่ยท่านเอาจริงก็จะปรับเลยปรับไม่พอยังจำคุกอีกงั้นจังหวัดน่านถึงเป็นจังหวัดที่อากาศนี้บริสุทธิ์มากเดี๋ยวเรามาแล้วก็เพิ่งเดือนกุมภาที่ผ่านมาก็มีตักบาตรจังหวัดน่านเดี๋ยวมาทบทวนบุญตักบาตรจังหวัดน่านกันนะ
1: ตั้งแต่หนูเกิดมาก็ยังไม่เคยร่วมงานบุญใหญ่ขนาดนี้มาก่อนค่ะ
2: จะได้ยิ่งใหญ
3: ่ชาวบ้านคนน่านก็ได้บุญบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองน่านก็ได้บุญ
4: เป็นประวัติศาสตร์ของจังหวัดน่าน
1: ดีใจแล้วก็อิ่มบุญมากๆค่ะที่ได้มาร่วมพิธีสืบชะตาหลวงแล้วก็ตักบาตร1111รูป

0: ตั้งใจมาอย่างเต็มที่เลยค่ะที่จะมาเอาบุญใหญ่ตื้นตันใจมากค่ะตักบาตรพระจำเป็นต่อชีวิตของพวกเราชาวพุทธเป็นอย่างยิ่งค่ะเพื่อประเทศไทยของเราจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
1: จังหวัดน่านโดยเฉพาะในพื้นที่นี้น้ำท่วมทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเป็นมหาอุทกภัยในรอบ208ปีแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการฟื้นฟูจิตใจต้องถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านเนี่ยมีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจและพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อที่จะฟื้นฟูเมืองและสามารถที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนตลอดไปครับ

0: ขอบคุณนะครับคณะผู้จัดเราไม่เคยเห็นภาพนี้มาก่อนภาพแห่งความร่วมมือร่วมใจการมีโอกาสได้ทำบุญตักบาตรได้ทำบุญไปกับผู้ล่วงลับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยสมเด็จพระปันฟรีหลวงเนี่ยนะครับของเราอุทิศส่วนกุศลให้กับทุกท่านการทำบุญในวันนี้จะเป็นการต่อยอดเสริมบารมีให้กับเมืองน่านเพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดน่านเนี่ยมีเศรษฐกิจรายได้ที่ดีต่อไปในอนาคตครับผม
1: วันนี้ได้เตรียมภัตตาหารมากกว่า1,000 กว่าชุดตั้งใจทำด้วยความเคารพอยากให้คนไทยมีความสามัคคีแล้วก็รวมใจกันทำความดีเพื่ออุทิศให้กับท่านแล้วก็อุทิศให้กับบรรพบุรุษคนสร้างชาติของเรามานะคะ 1,111 รูปนี้จริงๆแล้วมีความหมายก็คืออยากให้คนไทยทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะแล้วก็ประเทศชาติจะได้เจริญรุ่งเรืองพระศาสนาจะได้เป็นปึกแผ่นเดียวกันนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุ

ก็สาธุคือการตักบาตรจังหวัดหน้าเนี่ยมีความพิเศษกับการตักบาตรที่อื่นอยู่อย่างหนึ่งคือจะมีการสวดสืบชะตาปล่อยหลวงแล้วเป็นทางเหนือก่อนจะตักบาตรก็จะมีการสวดเขาเรียกสวดต่ออายุพระพุทธศาสนาต่ออายุความเป็นสิริมงคลกับผู้มาใส่บาตรเพราะว่าพระภิกษุสงฆ์จำนวน

ในแต่ละบทซึ่งเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ของทางเหนือทางเหนืองั้นถ้าว่างๆนะแวะไปเยี่ยมชมได้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่สะอาดมากสะอาดแบบขยะแทบจะไม่เห็นเลยสะอาดเดินไปที่ไหนผู้คนก็น่ารักสดใสเขามีความเคารพในพระพุทธศาสนาอย่างว่าเป็นจังหวัดพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดได้เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยนะคือจังหวัดน่านหมวดนี้เขาบอกว่าหมวดนี้สุขณปัจจุบันสุขณปัจจุบันก็คือการที่เราได้อยู่กับตัวเราเองกับสภาวะเหตุการณ์ณปัจจุบันแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่มีความเครียดหรือว่าไม่มีความหวาดระแวงกังวลหรือไม่มีความกลัวเหมือนพวกเราลูกหลวงพ่อที่อยู่ณปัจจุบันปัจจุบันและสร้างบารมีกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าสภาวะจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรายังมั่นคงและศรัทธาในครูบาอาจารย์เหนียวแน่นมาตลอดอันรักหลวงพ่ออย่าลืมปฏิบัติธรรมกันนะเป็นสิ่งที่ทุกคนรักอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่ามากน้อยต่อเนื่องสม่ำเสมอหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะบอกว่าอดีตนะคือประวัติศาสตร์อดีตนี่คือประวัติศาสตร์ที่เราสามารถเรียนรู้ได้แต่ไม่ได้ยึดติดแล้วก็นำมาปรับปรุงแก้ไขให้มันอยู่กับเหตุการณ์ณปัจจุบันเพื่อให้ใจเรานั้นแข็งแรงมีความสุขมีเกาะคุ้มกันที่ดีอนาคตนั้นคือปริศนาฝันได้แต่มันคือปริศนาที่เราต้องเรียนรู้แต่เราก็ต้องอยู่ปัจจุบันปัจจุบันคือของขวัญนั่นคือเหตุผลที่ให้เรานั้นยังมีชีวิตอยู่ในการสร้างบารมีให้เปิ่มๆนะหมวดสุดท้ายความสุขอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจใจที่เป็นสุขออกไปผ่อนคลายธรรมชาตินี่ที่นี่คือเวิร์ลพีซเนาะสมณเณรสองรูปนั่งดูพระอาทิตย์ตกแค่นี้ก็มีความสุขแล้วสุขแบบเด็กๆสุขแบบเด็กๆงั้นมาฟังเอ็มวีปิดท้ายเนาะ

0: ั้งหมดก็คือความสุขเล็กๆที่เกิดได้ทุกวันเพียงแค่เราหลับตาหรือระหว่างวันประคององค์พระดวงแก้วประคองสติอยู่กับตัวเราความสุขนั้นก็จะอยู่กับเราตลอดไปเรียกว่าสุขณปัจจุบันนะเดี๋ยวก็ได้อันนี้ส่งผลบุญนี้ที่ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วให้ประมวลรวมเข้าเป็นตบะเดชาพลปัจจัยส่งผลรวมบันดาลอภิบาทนาสารสมบัติให้คุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทุกโศกโรคภัยมาหลายหายสูญให้พบเจอแต่สิ่งดีๆความเป็นสิริมงคลให้เข้าถึงธรรมะแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวิชาธรรมกายตามพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารหลวงพ่อและคุณยายอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอ
1: นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายในเทอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป

กุศลครั้งสำคัญที่จะสร้างความร่มเย็นสู่แผ่นดินชายแดนใต้งานฉลองปฐมเจดีย์ปีที่2ร่วมพิธีและเป็นเจ้าภาพบวชพระจำนวน82รูปเพื่อเป็นการสร้างศาสนาทายาทและต่ออายุพระพุทธศาสนาน้อมบูชาธรรมอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569และสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรพระจำนวน 1,000 รูปเติมบุญให้เมืองปัตตานีณลานวัฒนธรรมอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีและเฉลิม

0: ลองปฐมเจดีย์เจดีย์แห่งพระพุทธเจ้า5พระองค์ด้วยการจุดประทีปจำนวน 5,000 ดวงถวายเป็นพุทธบูชาณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีในวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร061-823-6086หรือทาง LINE ID PLE รวมพลังใจทั่วไทยเป็นพลังบุญอันยิ่งใหญ่สร้างสันติสุขและสันติภาพสู่ดินแดนรายด้ามขวางไทย
1: ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกองค์แรกในประเทศสหรัฐอเมริกาณวัดพระธรรมกายเทนเนสซีน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยปากหลักชัยแห่งพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ตั้งมั่นและมั่นคงให้ผู้คนได้เข้าถึงสันติสุขภายในปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์ชี้หนทางไปพระนิพพานให้กับผู้ที่ได้มากราบไหว้สักการะบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด
2: ในสมัยพุทธกาลนามของนางสิริมาถูกจารึกไว้ในฐานะมหาอุบาสิกาผู้ถวายภัตตาหารอันเลิศด้วยความปราณีตและเคารพสงฆ์อย่างสูงสุดนางให้ความสำคัญที่สุดในการสั่งสมบุญด้วยการถวายภัตตาหารอันปราณีตแด่พุทธบุตรทุกวันไม่เคยขาดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนว่าการให้ทานคือรากฐานสำคัญแห่งความสุขและเป็นต้นทางแห่งความเจริญทั้งปวงในชีวิตขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานมหาทานบารมีร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณรณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงเพราะบุญคือเบื้องหลังของความสุขและความสำเร็จทั้งปวงรับชมถ่ายทอดสดพิธีถวายภัตตาหารณหอฉันคุณยายวัดพระธรรมกายได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ได้ทาง GBN by DMC ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์
3: ฝันในฝันเคสตัดดี้ตอนรอดตายจากโรคไตเฉียบพลัน
4: ลูกก็ได้ไปงานบุญที่จังหวัดศรีสะเกษวันนั้นไข้ก็ขึ้นสูงกินยาลดไข้ตลอดก็ไม่หายจนกระทั่งเดินทางกลับขณะอยู่ในรถไข้ยิ่งขึ้นสูงจนตัวสั่นสั่นขนาดเอาผ้ามากัดจนผ้าขาดก่อนจะถึงโรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนั้นไม่ได้นึกอะไรแต่ภาพบุญทุกบุญที่ทำก็ปรากฏมาให้เห็นทั้งๆที่ไม่ได้นึกภาพนั้นผ่านไปเร็วมากตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะตายหรือว่าไม่ตายรู้สึกแต่ความเจ็บปวดในร่างกายเมื่อไปถึงโรงพยาบาลวัดไข้ขึ้นสูงถึง40องศาหมอก็ลงความเห็นว่าเป็นไตอักเสบช่วงนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายอยู่ตลอดจนกระทั่งช่วงหนึ่งแวบไปเห็นเป็นเจดีย์แล้วก็มีรถมารับมีเทวรถมารับก็คิดว่ารถมารับแล้วหรือนี่เราจะไปแล้วหรืออย่าเพิ่งไปเลยเพิ่งเข้าวัดได้แค่6ปีแค่นั้นอย่าเพิ่งให้ลูกไปเลยขอเวลาให้ลูกทำบุญสักหน่อยอีกสัก25ปีได้ไหมนี่เห็นไหมจ๊ะแล้วก็รู้สึกเฉยๆขึ้นมาบอกลูกๆที่อยู่ข้างๆว่าเมื่อกี้มีเทวรถมารับแต่แม่ยังไม่ไปอ่ะหมอก็เอาน้ำเกลือมาให้ตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนว่าหายแล้วอยู่ๆมันก็หายไปเองเฉยๆก็เลยขอหมอกลับหมอก็ไม่ให้กลับต้องเซ็นออกจากโรงพยาบาลเองเพราะหมอก็บอกแล้วไม่รับรองนะถ้าออกไปหากว่าเป็นอะไรไปเมื่อออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเมื่อกลับมาถึงกรุงเทพไปที่โรงพยาบาลหมอก็ให้พักดูอาการแล้วถามว่ารอดมาได้อย่างไรเนี่ย

0: คำถามการที่เราเห็นเจดีย์คือเห็นมหาธรรมกายเจดีย์มีเทวรถมารับเป็นกตินิมิตก่อนตายหรือไม่และลูกรอดมาได้ด้วยบุญใดหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมา
1: เท้าหนึ่งที
0: และนำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะฟังเป็นนิยายปรัมปรากันนะจ๊ะตอนป่วยลูกเห็นเจดีย์และเทวรถมารับเป็นคตินิมิตที่ป่วยเป็นโรคตายเฉียบพลันเพราะกรรมที่ลูกไปยึดที่ยึดทรัพย์ของลูกนี่แต่รอดมาได้เพราะบุญปัจจุบันที่ทำอย่างทุ่มเท

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากรนับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบปลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิก

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างสวยให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะ
0: ทุกวันเวลา 17.30 น.
2: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหัง
1: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้ามีบุญใดเราก็ต้องทำให้ได้ทุกบุญเพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งให้แก่เราไปในสังสารวัฏทุกภพทุกชาติทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือในปรโลกเราต้องทำมากบ้างน้อยบ้างเราก็ต้องทำกันไปในระดับที่เราไม่เดือดร้อนซึ่งเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าแค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนมันไม่เดือดร้อนทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปชวนคนอื่นเขามาทำด้วยทำบุญจนกว่าบุญนั้นเหนียวแน่นใจของเราทุกๆดวงไม่มีช่องว่างให้บาปได้ช่องเลยต้องทำกันให้ได้ถึงขนาดนั้นอำเภอคลองหลวงและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองหลวงร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมรวมใจประสบนิกรชาวคลองหลวงประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้แสดงธรรมพร้อมทั้งได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้สงบนิ่งก่อนที่ประสบนิกรชาวคลองหลวงจะได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยอำเภอคลองหลวงและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองหลวงร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายโดยมีข้าราชการคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองหลวงอุบาสกอุบาสิกาคณะ

0: ิษยานุสิตวัดพระธรรมกายร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มีจำนวน7แบบประกอบด้วยดอกดารารัตดอกชบาทิพย์ดอกกล้วยไม้ดอกกุหลาบดอกชบาหนูดอกพุตานและดอกลิลลี่ในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มาเยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
1: วันนี้ก็ได้รวมใจพี่น้องชาวอำเภอคลองหลวงนะคะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะในส่วนของภูมิภาคนะคะก็สำหรับอำเภอคลองหลวงนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันประดิษฐ์เป็นครั้งแรกนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะคะเข้ามาจำนวนประมาณ150คนนะคะรวมถึงคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายด้วยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็เราตั้งใจนะคะที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เนี่ยให้ได้ประมาณ 50,000 ดอกนะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมไว้ใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในเดือนธันวาคมในปีนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงเนี่ยจะมาร่วมพิธีที่จะจัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้นะคะเป็นจำนวนมากค่ะปลาบปลื้มใจนะคะที่พวกเราทุกคนประสบนิกรของพระองค์ท่านนะคะจะได้แสดงความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะโดยสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดพระชนชีพของพระองค์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะได้หลอมรวมใจในการที่จะแสดงความรักเทิดทูนและแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านค่ะก็ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแม่พี่น้องประชาชนนะคะก็มีความปลาบปลื้มใจปิติใจในกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างมากค่ะ
0: ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลยะราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติค่ะณวัดโบสถ์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลยะราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการอัยการทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชสิริวัชระรังสีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้นายองค์อาจนศธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนส่งเสริมให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงในสังคมไทยค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีต้อนรับคณะอาคันตุกะและพุทธบริษัท4จากหลากหลายทวีปทั่วโลกในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานบุญและร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างพลังแห่งสันติสุขร่วมกันค่ะเมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีโอกาสต้อนรับอาคันตุกะและสาธุชนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกทั้งจากมาเลเซียฝรั่งเศสเมียนมาและศรีลังกาที่เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานและศึกษาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขภายในในโอกาสนี้คณะอาคันตุกะจากต่างชาติได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และสัปปายะของวัดพระธรรมกายอาทิ

มหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนับล้านองค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมัครสมานสามัคคีของพุทธบริษัท4ทั่วโลกโบสถ์พระไตรปิฎกห้องนิทรรศการชั้น4อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์เพื่อรับชมประวัติและคุณธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขซึ่งสร้างความประทับใจในด้านสถาปัตยกรรมและความศักดิ์สิทธิ์แก่ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากด้านตัวแทนชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายได้กล่าวด้วยความประทับใจว่าบรรยากาศที่วัดมีความสงบและสะอาดอย่างน่าอัศจรรย์ทำให้การทำสมาธิเป็นไปอย่างลึกซึ้งขณะที่อีกท่านได้แสดงความตั้งใจที่จะนำแบบอย่างการทำงานที่เป็นระบบไปพัฒนางานพระพุทธศาสนาในประเทศของตนต่อไปซึ่งการมาเยือนของคณะชาวต่างชาติในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่พร้อมต้อนรับผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์และเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในนครซิดนีย์ได้พร้อมใจการมาร่วมสั่งสมบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างศาสนสถานเพื่อการเข้าถึงทำในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรประพิชมนมั่นอินและกัลยาณมิตรบุญยังสวนทองเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน7รูปต่อมาสาธุชนก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำภัตตาหารอันประณีตและดอกไม้ของหอมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นการสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรดวงจันทร์สุรินทราและกัลยาณมิตรเจมมี่โกวิทจินดาชัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีนำกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรวีระดีชัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายทางด้านกัลยาณมิตรร่มธรรมจันทนันนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์และรับชมทบทวนบุญที่ผ่านมาทำให้ทุกท่านเกิดความปลื้มปิติและตอกย้ำคุณค่าของการสั่งสมบุญร่วมกันก่อนปิดท้ายด้วยการรับพรพระและถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเพื่อไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามหลักวิชาธรรมกายเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่กัลยาณมิตรรุ่งชุลีหลีดมาโดนและกัลยาณมิตรสมหมายเบลจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนในภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเบิกบานใจเพื่อ

นำปัจจัยไปใช้ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาศาสนสถานให้มีความสัปปายะพร้อมสำหรับการเผยแผ่ธรรมะสู่ชาวท้องถิ่นนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายวิสาขประทีปก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันน้อมนำภัตตาหารอันประณีตและดอกไม้ของหอมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นการสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนร่วมกันกับผู้มีบุญทั่วโลกในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชาและทบทวนบุญ22เมษายนมหาสังฆทาน 40,000 วัดและความเป็นหนึ่งเดียวของพุทธบริษัท4ซึ่งวัดพระธรรมกายโอ๊กแลนด์ไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยในประเทศนิวซีแลนด์แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่สมาธิไปสู่ชาวท้องถิ่นผ่านกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธที่ร่วมกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในดินแดนโอเชียเนียค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่15ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสกและอุบาสิกาแก้วรุ่นที่15ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุทรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาการอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรณัฐนันท์มั่นจีนพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุทรวีธรรมชิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดทั้ง

เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นเพื่อสร้างพลังใจและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสงบสัปปายะโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมของใจให้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัส

กัลยาณมิตรภูเวียงคำนครส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคิมเคาพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันน้อมถวายภัตตาหารอันประณีตผลไม้มงคลและดอกไม้ของหอมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญพิเศษที่1เดือนมีเพียงครั้งเดียวในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้รับชมประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดเดือนพฤษภาคมและภาพงานบุญตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ค่ะบูชาที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อจะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยภายในงานกัลยาณมิตรทาเคชิสุมิดะได้จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธและบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรชดารัตน์คาโต้และกัลยาณมิตรปรียนาถเจนไรจุดธูปหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาแสงชัยคุณัทธโรท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้เล่าปกิณกะธรรมแก่สาธุชนได้เห็นถึงความสำคัญในการสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระพร้อมทั้งได้น้อมบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติของเราที่ท่านได้ละจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นการมาทำบุญในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาแสงชัยคุณัทธโรท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมซึ่งบรรยากาศงานบุญเป็นไปอย่างอบอุ่นและทุกท่านก็ต่างมีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดนครพนมอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง6อันดับที่8นครหลวง2อันดับที่9นครหลวง8และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbiterworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรม

กายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์

อย่างร้านที่ดีจนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจากเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกได้ถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติเมื่อถมกับเป็นดวงบุญที่ใสสะอาดบริสุทธิ์สว่างหยุดลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปใน

ระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก็ชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไป

ของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อยจนกระทั่งเต็มฟ้าครองเราอยู่ในกลางของกลางฟ้าครอบกลางดมกลางพระบรมพุทธเจ้ากระดูเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์กระดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกันอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวังคันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆ

ปุพพานคณมกะเรืองกะโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะตั้งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

เทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้ปราบมารด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลแปลว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมเจริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชาพระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม่อนน้ำที่คว่ำหม่อนน้ำที่คว่ำย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉะนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลือดเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่เจาะกันสดสดให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานควักเงินสดๆมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าถวายศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในชมพูทวีปบุคคลใดสามารถว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรที่มีความกว้างใหญ่ขนาดหนึ่งจักรวาลได้ด้วยแขนทั้งสองข้างของตนโดยไม่ท้อถอยบุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินข้ามทะเลเปลืองที่มีแต่ถ่านแดงอันร้อนระอุมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้บุคคลใดสามารถเดินทะลุกอไผ่ที่หนาแน่นเต็มไปด้วยเถาวัลย์พันเกี่ยวเต็มไปด้วยหนามอันแหลมคมมีความกว้างขนาดหนึ่งจักรวาลได้บุคคลนั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้รู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์เห็นว่าต้องเวียนว่ายตายเกิดคืนเกิดแล้วก็จะต้องแก่เจ็บตายน้ำตาที่ร้องไห้มาแต่ละชาติเมื่อพลัดพรากจากของรักมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ฆ่าเข้าไว้ฆ่าสัตว์เอาไว้ก็จะต้องไปเป็นสัตว์นั่นแน่เขาฆ่าหมูวัวควายแพะแกะไก่นกปลาเลือดรวมกันแล้วมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่กระดูกกองรวมกันสูงกับภูเขารู้ทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามีมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายแม้จะทุกข์อย่างไรก็ตามคือยินดีในการที่จะให้

สัญญาณภาชนะดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นั่งที่นอนระทีปโคมไฟที่อยู่อาศัยวัตถุสิบประการให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อภัยเป็นทานป้องกันโจรภัยอคีภัยวาตภัยอุทกภัยอคีภัยโจรภัยโรคภัยทำลายกายหรือใส่ปลาเปิดกงนกนำสัตว์ออกจากที่ฆ่าเป่าร้องเชิญชวนให้เลิกฆ่าสัตว์ให้ปลดปล่อยสัตว์และปานาติบาตเว้นขาดจากปานาติบาตวางอาชญาวางอาวุธมีความละอายมีความกรุณาหวังประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งพวงอยู่ละการเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือด้วยท่อนไม้ด้วยก้อนหินด้วยสัตรามีความละอายมีความกรุณาหวังประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งปวงอยู่ให้สัตว์ทั้งหลายพ้นภัยด้วยกรุณาที่ยิ่งใหญ่นั้นและให้ธรรมทานแสดงธรรมให้สัตว์ประจันทั้งหลายรู้ว่ามีโลกนี้โลกหน้าผลของกรรมดีกรรมชั่วมีนรกมีสวรรค์ถ้าทำชั่วแล้วต้องไปสู่อบายเนื้อภูมิทั้งสี่ถ้าทำดีแล้วต้องไปสู่สุคติภูมิให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดหิริโอนตับบะความละอายหวานสะดุ้งกลัวต่อบาปและสำรวมอินทรีย์ถ้าเป็นพระก็สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเป็นประชาชนก็สำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ใจเป็นสมาธิไปสู่สุคติภูมิกันอย่างมากมายด้วยมหากรุณาคือการให้วัตถุทานให้อภัยทานให้ธรรมทานมุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารู้ว่านิพพานนี้เป็นอมตะธาตุธาตุแปลว่าทรงไว้อมตะแปลว่าไม่ตายธาตุที่ไม่ตายนิพพานสงบเป็นธาตุที่สงบนิพพานแจ้งก็ทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนิพพานเป็นธาตุที่ประณีตประณีตก็สวยงามระงับสังขารทั้งปวงเป็นที่สิ้นตัณหาเป็นที่คลายความกำหนัดดับตัณหาทั้งหลายด้วยการคลายออกจนหมดจนสิ้นนิพพานเป็นสุขความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาณอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นแดนเกษมจากโยคะรวมแล้วนิพพานจึงเป็นเยี่ยมพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมนิพพานังปรมังวะทันติพุทธานะพระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสว่าพระนิพพานเป็นเยี่ยมรู้ว่านิพพานเป็นบรมสุขเป็นเยี่ยมเป็นอมตะแจ้งสว่างคนทุกข์อย่างนี้ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาคือยินดีที่จะให้วัตถุทานอภัยทานธรรมทานแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแต่ยังไม่ไปนิพพานจะยืนหยัดที่จะให้วัตถุทานให้อภัยทานให้ธรรมทานมากมายเหมือนพระเดชคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายนี่หลวงพ่อก็มาร้อยเลี้ยงร้อยมาล้านเลี้ยงล้านให้อภัยทานมากมายให้ธรรมทานสอนคนให้เข้าถึงพระธรรมกายให้คนมีศีลห้าให้คนเกิดทีรุตปะให้แสดงให้เห็นนรกสวรรค์ออกมาเป็นวิดีโอมากมายเราก็รู้กันอยู่เป็นต้นมุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาที่ว่าไปแล้วไม่ติดไม่คล้องไม่เกี่ยวไม่ยึดถือไม่ผูกพันไม่กังวลไม่อะไรในบุคคลสัตว์สิ่งของวัตถุเรื่องราวทั้งหลายในโลกในวัฏสงสารเห็นว่าเป็นเพียงอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็น

ความเสื่อมสลายเป็นเพียงอนิจจังคือไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรผันไปเป็นทุกขังคือทนอยู่ในสภาวะเดิมอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเสื่อมสลายเสื่อมสลายหายสูญไม่อยู่ใต้อำนาจบังคับบัญชาหายสูญสิ้นไปเป็นอนัตตาอาศัยอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เอาไว้ใช้สร้างบารมีเท่านั้นไม่ติดไม่คล้องด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดารณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชาสามวิชา8จรณะ15สุขโตเสด็จไปดี โลกวิทูรุนแจ้งโลกอนุตตรโภปุริสธรรมธาเดธิเป็นธาเดธิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีเลยด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิสุทธิคุณแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองผู้มีพระญาณนั้นไม่สิ้นสุดใช้เวลายาวนานมากตลอดหนึ่งกัปก็ยังไม่อาจสามารถที่จะสรรเสริญพระคุณนั้นยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระอนุรุทธะว่าด้วยผลแห่งการถวายประทีปครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสุเมธเสด็จออกเร้นอยู่จึงได้เข้าไปเฝ้าพระสุเมธสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกนั่นและประกองอัญชลีทูลอ้อนวอนพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐว่าข้าแต่พระมหาวีระเจ้าผู้เป็นเชษฐบุรุษของโลกขอจงทรงอนุเคราะห์เถิดข้าพระองค์ขอถวายประทีปแด่พระองค์ผู้เข้าฌานอยู่ที่ขวงไม้พระสยามภูผู้เป็นนักปราชญ์ผู้ประเสริฐพระองค์นั้นทรงรับคำแล้วเขาจึงห้อยดวงประทีปไว้ที่ต้นไม้ประกอบยนต์ในการนั้นได้ถวายไส้ตะเกียงพันหนึ่งได้ถวายไส้ตะเกียงพันหนึ่งแก่พระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลกประทีปได้โพรงอยู่ตลอด7วันแล้วดับไปเองด้วยจิตเริ่มใสนั้นและด้วยการตั้งเจตนาไว้เขาเข้าถึงเขาละกายมนุษย์แล้วเข้าถึงวิมานมีวิมานอันบุญกุศลเนรมิตแล้วย่อมรุ่งโรจน์โดยรอบนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ28ครั้งมองเห็นได้ตลอดโยชน์หนึ่งโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนในการนั้นเขาย่อมสว่างไพโรจน์ไปตลอดโยชน์หนึ่งโดยรอบย่อมครอบงำเทวดาทั้งปวงนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปได้เป็นจอมเทวดาครอบครองสมบัติ ในเทพโลก ตลอด30กับฟังใหม่อวิกรอมครอบครองราชสมบัติในเทพโลก
3

สิบกับใครๆดูหมิ่นท่านไม่ได้นี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปท่านได้บรรลุทิพยจักษุในพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดานี้ย่อมมองเห็นตลอดพันโลกธาตุด้วยญาณนี่เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดวงประทีปตลอด 30,000 กับมีจิตที่ผ่องใสด้วยบุญแห่งการถวายดวงประทีปชาติสุดท้ายได้ตลอดได้สำเร็จมรรคผลนิพพานบรรลุปฏิสัมภิทาญาณ4และวิโมกข์8การบูชาใช้เวลาเพียงน้อยนิดอานิสงส์บิดเรือนดุอัมบายตลอดการยาวนานมากเครื่องสักการะบูชาแม่เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลเรืออาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทยให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลายให้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์บูชามหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีย์ไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณยายอาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาติกาจันทร์คนนกยูงพระมหาโสพลสุภโลพระสุวรรณกิติรัตโนพระภูนันทรุธรรมโมพระโอภาสปัญญาโภพระกองร้อยเนื้อนาบุญพระภิกษุรุ่น16ปฐมสมโภชพระชานลงการตาทีโปพระมหาอนุสรณ์ตรนังกะโรพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมีกาวจีวรสิทธิ์ปรียาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนโกฏิจักรวาลตลอดอนันตรจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอนันต์อัศวโภคินกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวนีหิรัญญสิริด็อกเตอร์กฤษดาทัศนีจางใจมนกัลยาณมิตรสองพัชรศิริโรจน์สุภสิทธิ์มโนทิพย์นันท์เรืองพันจักรวันธรรมพ่อเสรีสุริยาโพธิ์แม่สายสมรอิติศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุริพรชยาสุจริตและครอบครัวโตการัญจเสนกัลยาณมิตรสุริยันสุริสาสาจันทร์จงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒนาพรกาฏผลปีชนาพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะเนียงการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแสนตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวธนาสมานโชคกัลยาณมิตรกิติชัยด็อกเตอร์เพ็ญจันทร์ชวินล้อจักชัยทีมเดอะพาวเวอร์ออฟแมริตนายแพทย์เศรษฐพงศ์พัฒนาธนาวิสุทธิ์กัลยาณมิตรจันยารุธวริษาเพชรรายบิลัตกัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวบดุงตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรบดุงวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาธิปตราสุรชัยตันตินิรามัยทีมประจันบรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อินทิดินแม่จินดาเรือนตนาโภคากัลยาณมิตรมงคลลาวันติเรือนพัฒนากุลแรงครอบครัวแม่สถิตรักพ่อมั่นและครอบครัวตองเจือกัลยาณมิตรเรือนพันธุ์ประภาปริปัญชยากัลยาณมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษพี่น้องพงพิพัฒนากัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลแม่จินดารัตนโภคาแม่คำเผยวงธรรมทันตแพทย์หญิงด็อกเตอร์กุฎิดารักศิลขันกัลยาณมิตรสุวรรณพีพงสุวรรณพ่อธนาอนุสิทธิ์วิวัฒน์กัลยาณมิตรธรรมวงสันขากรกัลยาณมิตรโกลเด้นแม็กออยฟิลเซอร์วิสกัลยาณมิตรประวิตรแย้มศรีกัลยาณมิตรพิภารัตน์สาขากรกัลยาณมิตรชาตรีมณีกาบุญสูงกัลยาณมิตรทานทิพย์ช่วยหนูคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกกัลยาณมิตรพงศ์

พันณลากมิตรกีติรัตน์แสงสุริยาโชคกมิตรทิชาเลิศยิ่งยศกมิตรจินตนาบิลเลียมส์แม่อรพินวิเตรณีกมิตรสุนทรสายันศรีอุดมพงศ์กุนตาหยอยกุตนันกมิตรสุเทพกิมหลวนวัดสันติวงศ์ปริยพัฒน์ทองแก้วกมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวเรียนนานไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการเปิดชวาลบุญบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยความเคารพได้นามบัดนี้

0: กินเนด้วยบุญกุศล
1: ด้วยบุญกุศล
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึง
1: มาตามระลึกถึง
0: คุณของพระรัตนตรัย
1: ของพระรัตนตรัย
0: คุณของพระธรรมกาย
1: คุณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนคุณของมหาปูชนียาจารย์
1: คุณของมหาปูชนียาจารย์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระเดชพระคุณ
0: พระมงคลเทพมุนี
1: พระมงคลเทพมุนี
0: พระผู้ปรามา
1: ณพระผู้ปรามา
0: ณน้อมน้อมกราบไหว้
1: น้อมกราบไหว
0: ้บูชาด้วยดวงประทีป
1: บูชาด้วยดวงประที
0: ปและดอกไม้ของหอม
1: และดอกไม้ของหอม
0: พร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว่าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พึ
0: ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญคุณของพระธรรมกาย
1: ค
0: ุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: อานะมหาธรรมกายเจดีด้วยอานิสงส์
1: แห่งบ
0: ุ
1: ญนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: เข้าถ
0: ึ
1: งเรื่องธรรมกาย
0: ที่
1: สว่างสว
0: ั
1: ย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: ท
0: ั้
1: งทางโลกและทางธรรม
0: สมบูรณ์ทั้งวิชาและจรณะ
1: ถึง
0: ร้อมด้วยศีล สมาธิ
1: ป
0: ั
1: ญญา
0: วิ
1: ม
0: ุ
1: ตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: ม
0: ี
1: ดวงป
0: ั
1: ญญาสว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: ม
0: ี
1: ดวงตาแจ
0: ่
1: มใส
0: ทั้งมังสาจักษุ
1: ทิพยจ
0: ัก
1: ษ
0: ุปัญญาจักษุ
1: พุทธ
0: จัก
1: ษุ
0: ธรรมจักษุ
1: ส
0: มันต
1: จ
0: ัก
1: ษ
0: ุให้ถึงพร้อมด้
1: วย
0: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที
0: ่
1: ส
0: ุ
1: ดแห่ง
0: ทรั
1: พย
0: ์
1: สมบ
0: ั
1: ติ
0: ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: มรรคผลน
0: ิ
1: พพาน
0: มีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมี
1: ม
0: ี
1: สมบ
0: ั
1: ติ อ
0: า
1: จ
0: ิน
1: ไตย
0: ท่านใช้ในวันนี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมี
1: ตลอดกาล
0: ถึงคราวละโล
1: ก
0: ขอให้บังเกิดด้
1: วย
0: ทิพยกาย
1: ที
0: ่
1: ร
0: ุ่
1: งโรจน์สว
0: ่
1: างสว
0: ั
1: ย
0: ด้วยสหัตถรังสี

0: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
1: ให้ได้ไปดุสิตบุรี
0: วงบุญพิเศษ
1: วงบุญพิเศษ
0: เขตบรมโพธิสัตว
1: ์เขตบรมโพธิสัตว
0: ์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
1: ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: ขอความปรารถนา
1: ขอความปรารถนา
0: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
1: ของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระส
0: ั
1: มมาส
0: ั
1: มพ
0: ุ
1: ทธเจ้า
0: ทุกๆพระองค
1: ์
0: ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกาย
1: ของพระผ
0: ู้
1: ปรามาณ
0: จงทุกประการเทอญนิพพานะปัจจโยโหตุก็ให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างถวายพระเถรสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

เอมิพุทโธเมนานโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวังขันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัจจามิธัมโมเมนานโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนานโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

อันธานิมยังตามควรตังวาจายะอภิคายิตุงปุพพาคนมการันเจวะพุทธานุสติ

0: Dan
1: ตั้งใจกราบความอธิษฐานกันนะจ๊ะอันมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะมะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากร
1: ณ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ
1: ไม่ถึงฐาน

0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดี

0: งความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่คล้องขาด
0: เป็นไปไม่คล้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คุณที่ข้าพเจ้า
0: คุณ

0: ความเป็นมนุษย
1: ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้เพศบริสุทธิ
1: ์ได้บรรพชา
0: ได้บรรพชา
1: อุปสมบทแล้ว
0: อุปสมบทแล้ว
1: เป็นคนรักศีล
0: เป็นคนรักศีล
1: มีศีล
0: มีศีล
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ของพระ

0: สะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี
0: ้ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้
1: เป็นเครื่องรู
0: ้เฉพาะตน
1: เฉพาะตน
0: อันสูงสุดเท
1: ออันสูงสุดเท
0: อสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: ทั้งหลาย
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: เวรา
1: เวรา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จะได้ในเวร

0: แก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุก
1: ข์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ

0: รักษาตน
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
0: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ท่านทั้งหลาย
0: ท่านทั้งหลาย
1: ที่ท่านได้สุข
0: ที่ท่านได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เกิดเป็นชราภูชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ทั่วทุกตัวเธอ

การสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจ

การเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์

การทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริม

0: อะไรอยู่ข้างหลังฉันกรี๊ด Ghost Laughter ไม่นะ
1: ช่วยด้วย
2: กฎแห่งกรรมเป็นสิ่งที่เราจะหลีกหนีอย่างไรก็คงไม่พ้นทุกการกระทำมีผลลัพธ์เสมอแอปกฎแห่งกรรมจะช่วยคุณเข้าใจเหตุและผลของชีวิตได้ลึกขึ้นผ่านเรื่องจริงที่สะท้อนผลของกรรมแบบชัดเจนรวมเคสสตัดดี้กฎแห่งกรรมมากกว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ครบค้นหาง่ายสร้างเพลย์ลิสต์ส่วนตัวรวมตอนที่ชอบฟังต่อเนื่องได้ยาวๆไม่มีสะดุดดาวน์โหลดเก็บไว้ฟังได้ทุกที่แม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเสียงนำนั่งสมาธิพร้อมตั้งเวลาสัพเพให้ใจหยุดนิ่งดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ครับทั้ง App Store และ Play Store

ไปรับใบอนุโมทนาบัตรในฉบับจริงได้ที่จุดรับบริจาคครับพิเศษกว่านั้นใครที่อยากทำบุญทุกวันสร้างกุศลทุกวันตอนนี้มีฟีเจอร์ใหม่สามารถรับระบบแจ้งเตือนในทุกๆเช้าได้หรือตั้งเวลาที่เราอยากจะทำบุญได้ในทุกวันเลยพอถึงเวลาที่เราตั้งไว้นะครับก็จะมี QR code พร้อมรายละเอียดนะครับให้เราสามารถร่วมบุญได้

้าไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความอายนักมีความสะดุ้งกลัวนักอายว่าเป็นพระไม่บริสุทธิ์ตายไปต้องไปนรกไม่ต้องไปไหนถ้าว่าทำตัวให้บริสุทธิ์เป็นอันดีได้ชื่อว่าสุกะธรรมะสมาหิตาเกื้อกูลแล้วในธรรมอันขาวพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

านตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและเพื่อความสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจ

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้

คำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อ1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่

0: ั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
1: ์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะทำการบ้านกันทุกวันไหมเนี่ยใครมาสั่งสมบูรณ์เวียนพระทักษิณทุกวันบ้างใครบูชาที่บ้านบ้างนะทุกคนอยากสั่งสมบูรณ์กันเนาะเรามีมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สัญลักษณ์แห่งสันติภาพโลกเป็นศูนย์รวมใจทุกดวงทุกชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ใดเป็นที่รองรับนั่งสมาธิ1ล้านคนใครได้สร้างองค์พระไหมองค์พระที่เราสร้างมานะจำนวน1ล้านองค์เป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะทุกมุมโลกวันที่22เมษายนที่ผ่านมาวันคุ้มครองโลกโลกจะต้องคุ้มครองโดยธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกถึงจะเกิดสันติสุขวันที่22เมษายนที่ผ่านมาก็เช่นกันเราได้รวมสงฆ์ทั้งแผ่นดินแสดงว่าสันติภาพโลกเกิดขึ้นแล้วเรายังจำกันได้ไหมวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ร่วมถวายมาสังฆทานจำนวน 40,000 วัดทั่วไทยมาชมกันเลยเราจะได้ปลื้มไปทุกๆวันเนาะ

เมื่อเราทุ่มเทด้วยดวงใจทุกดวงเพื่อน้อมบูชาธรรมคุณครูแม่ใหญ่ในใครมาเตรียมงานทุกวันบ้างน่าโมทนาเนาะพวกเรามาเตรียมงานกันทุกวันพอเสร็จงานเราก็ช่วยกันเก็บงานทำไม่เรียบร้อยมาถึงทุกวันนี้เพราะพวกเราทุกคนน่าอนุโมทนาบุญด้วยนะปีนี้พระมากันเยอะเนาะเยอะมากๆเนาะเราก็มาทบทวนว่าในอดีตนะปีหน้าเราช่วยกันอ่านเนาะปีหน้า 10,000 โต๊ะปีนี้โต๊ะไทยปีหน้าโต๊ะธรรมผู้มีธรรมนั่งโต๊ะแล้วจะบรรลุธรรมโต๊ะจีนโต๊ะไทยโต๊ะธรรม

มากี่วัดก็เลี้ยงหมดภัตตาหารต้องอร่อยอร่อยอาสาสมัครรวยสมัครใจที่จะรวยอาสาสมัครเศรษฐีมีมันนี่เยอะมานี่มันนี่ปีหน้าต้องดีกว่านี้ในทุกๆด้านโต๊ะธรรมโต๊ะผู้มีธรรมถึงจะได้ใช้โต๊ะผู้มีธรรมจะนำไปสู่ชัยชนะจาก 8,000 เป็น 10,000 โต๊ะจะจำได้ง่ายปีหน้า 10,000 โต๊ะจำได้ไหมเพราะพระมากันเยอะมากเนาะเห็นอยากจะบูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่ของพวกเราเลยพระมากันจำนวนมาก

เดี๋ยวให้เรามาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับลูกหลานหลวงปู่ที่ร่วมกันถวายแผ่นดินเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนีนั่นเรามาดูแผ่นดินเกิดของท่านบนแผ่นดินทรงดอกบัวอยู่กลางน้ำแผ่นดินงามแดน

กำเนิดเกิดรัศมีมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์แดนนี้คือเนื้อนาหลวงปู่ได้สั่งคุณยายไว้ว่ารอผู้สืบทอดวิชาธรรมกายบุคคลผู้นี้จะมีบุญมากมีบารมีมากมีบริวารมากและบุคคลผู้นี้จะนำวิชาธรรมกายไปทั่วโลกปัจจุบันนั้นเรามีศูนย์สาขาทั่วโลกเต็มไปหมดเลยนะทุกคนคือผู้สร้างสันติภาพโลกเราคือสร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตอนนี้เรามีที่จังหวัดชัยนาทที่กำลังสร้างสระบุรีระยองอำนาจเจริญเทินเทอดทำลำปางนะและก็ประเทศญี่ปุ่นเรามาชมกันว่ามีใครอยู่ที่ไหนบ้างใครไปทำบุญบ้างเราจะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุจะไปเจนไปดูกันเลยจ้า

เมื่อเราสร้างองค์พระเจดีย์เป็นส่วนรวมใจของมนุษย์และเทวาและทุกสถานที่ที่สร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะมีองค์พระภายในด้วยนะมีทุกที่เลยอย่าลืมไปทำกันเนาะจากมโนปฏิทานสู่สร้างที่สันติภาพโลกไปทั่วโลกพระอาจารย์มาบวชเมื่อปี31หลวงพ่อพูดเสมอว่าเราจะสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกและเราได้สร้างสถานที่รองรับผู้มีบุญทั่วโลกตอนนี้เราขยายไปทั่วโลกทั้งหมด236สาขาทั่วโลกในประเทศไทยมีทั้งหมด125ศูนย์สาขาต่างประเทศทั่วโลก111ศูนย์สาขารวมทั้งหมด236ศูนย์สาขาทั่วโลกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกอนุมัติแล้วมี30ศูนย์สาขาภายในประเทศไทยนะ25ศูนย์ประเทศญี่ปุ่น3ศูนย์สหรัฐอเมริกามีอยู่2ศูนย์เรามาร่วมกันสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นเพราะสร้างองค์พระเจดีย์ที่ไหนคือเราจะสร้างสันติภาพโลกร่วมกันหลวงปู่พูดเสมอว่าทุกคนมีองค์พระภายในแต่เขาไม่รู้นะถ้าเขารู้เขาจะได้นำมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความสุขภายในสันติภาพโลกเกิดจากสันติสุขภายในเพื่อเราหลับตานิ่งๆสบายๆสันติภาพโลกก็เกิดแล้วให้เรามาชมมหาธรรมกายเจดีย์ทัตตะชีโวที่กาญจนบุรีบ้านเกิดของคุณครูไม่เล็กนะมาชมกันนะทบทวนบุญกันเนาะบ้านเกิดของคุณครูไม่เล็กรองรับผู้มีบุญทุกๆในพื้นที่ทั้งหมด

เราจะได้เชื่อมบุญกับคุณครูไม่เล็กของเรานะที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เราไปช่วยกันสร้างช่วยกันทำนกฐินสามหมื่นวัดทั่วไทยทุกๆปีสำคัญมากๆเนาะที่เราช่วยกันนำกฐินไปวัดทุกวัดทั่วไทยเป็นตัวเชื่อมสำคัญที่ดีต่อวัดทุกวัดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะนะมีผู้ดูแลทุกอำเภอและทุกอำเภอต้องสัมพันธ์กับวัดทุกวัดต้องดูแลโยมดูแลวัดเพราะท่านมีงานบุญอะไรเราก็ไปช่วยท่านเอาน้ำแข็งน้ำหวานน้ำชากาแฟไปช่วยท่านหลวงพ่อขาดอะไรบ้างเมื่อเราไปช่วยท่านท่านก็มาช่วยเราเมื่อเราสารสัมพันธ์กันอย่างนี้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของวัดทุกวัดในพื้นที่สำคัญมากๆนะเมื่อเราไปเยี่ยมท่านท่านก็มาเยี่ยมเราเวลาเรามีงานสำคัญสำคัญท่านก็นำพัฒนาหารมาเพราะชาวบ้านนี่ชอบนำพัฒนาหารมาถวายนะมีอยู่วัดหนึ่งนะมาทีไรก็หอยทอดมาทอดทุกครั้งพระอาจารย์ก็ฉันแล้วรู้สึกอร่อยนะมาทีไรก็ต้องสองชามเพราะอะไรเพราะมันอร่อยสิ่งอร่อยก็ต้องบอกกันนะเพื่อเราจะไปเที่ยวสุพรรณบุรีท่านการเชื่อมบุญกันเชื่อมใจกันสัมพันธ์กันวัดทุกวัดเป็นอันหนึ่งเดียวกันนี่นะงานที่22เมษายนปีที่ผ่านมาในที่ผ่านไปยกทุกอำเภอสามารถนำสาธุชนมาได้นะเฉพาะสาธุชนนะ 4,000 คนมาและปลื้มทุกคนนะบอกมาครั้งนี้ห้าทุ่มถึงบ้านแล้วครั้งที่แล้วห้าทุ่มยังอยู่ในวัดอยู่เลยก็โทรมาชื่นชมนะบอกครั้งนี้เราจัดระบบได้ดีมากและเมื่อธรรมยาตราที่ผ่านมานะการเชื่อมกันนี้สำคัญนะทำให้เราสาธุชนมาร่วมโปรยดอกไม้ต้อนรับธรรมยาตราตลอด1เดือนนะ1เดือนนี้เรามาทุกแล้วในเส้นทางของการเส้นทางพระผู้ประมาณเรามีวัดที่จะต้องทอดพระป่าบำรุงวัดต้องเอาพระเอาโยมจากสุพรรณบุรีเท่านั้นมาร่วมกันวัดหนึ่งก็ 3-400 คนเราก็นำมาม่าไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงเราเชื่อมสัมพันธ์กับวัดทุกวัดอย่างดีนะเวลาเราไปชวนท่านมาช่วยกันโปรยดอกไม้ต้อนรับธรรมยาตรามาตั้ง 10,000 คนนะตลอด1เดือนนะก็ต้องโมทนาบุญกับทีมงานผู้ดูแลทุกอำเภอของสุพรรณบุรีโมทนาบุญทุกท่านนะทำให้เราได้มีหน้าสามมือวัดนี้สำคัญต่อพระพุทธศาสนารวมพระรวมโยมได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันถ้าเรามาดูว่าเส้นทางพระผู้ประมาณทุกปีที่เราร่วมกันต้อนรับที่อนุสรณ์สถานบ้านเกิดนะไปชมเส้นทางพระผู้ประมาณกันนะ

แล้วเรามาดูภาพนี้กันเนาะเราจะได้เห็นว่าโลกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่จงทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดหลวงพ่อเคยพูดไว้นะว่าอยากให้พวกเราทุกคนเกิดมาเป็นในธรรมนครเดียวกันเกิดมาก็เจอหน้ากันพบกันแค่มองหน้ากันก็รู้เรื่องเกิดมาชาตินี้เราต่างนะเราพลัดกันคนละทิศละทางกว่าจะมาเจอกันได้ใช้เวลาบางคนก็อายุเยอะไปแล้วพระอาจารย์เองก็ตั้งใจจะเข้าวัดมานานแต่กว่าจะมาถึงวัดได้รู้สึกมันช้ามากเลยนะพอเข้าวัดได้เราก็โอ้กว่าจะเข้าวัดได้มันยากหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเราเกิดมาน่าจะเกิดมาอยู่ในธรรมนครเดียวกันเจอหน้ากันก็นั่งกันเลยไม่ต้องพูดอะไรแค่มองหน้ากันก็รู้เรื่องและหมู่คณะนี้ดีนะท่านเคยพูดไว้มานะหมู่คณะนี้มีวรรณะผ่องใสหัวใจเกินร้อยหัวใจแกร่งกว่าเหล็กเพชรและท่านเคยพูดไว้อีกว่าหลวงพ่อรูปเดียวนี่นะทำอะไรไม่ได้ต้องอาศัยลูกๆทุกคนเพราะเราเกิดมาต้องทำงานใหญ่งานของเราต้องการที่จะนำทุกคนเข้าสู่ฝั่งพระนิพพานท่านต้องอาศัยลูกๆทุกคนเป็นกำลังแขนกำลังขากำลังสติปัญญาเพื่อทำงานย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยท่านถึงพูดเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเราก็ต้องสร้างบารมีกันไปทุกภพทุกชาติอย่าได้คลาดกันเลยจริงไหมท่านหัวใจของหลวงพ่อนั้นยิ่งใหญ่ท่านต้องการเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกโลกนี้จะเกิดสันติสุขได้ก็เพราะธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านก็ตั้งใจจะสร้างศูนย์สาขาไปทั่วโลกและเต็มประเทศไทยไปทั่วโลกตอนนี้ก็ได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญคือหัวใจของพวกเราต้องเป็นยอดนักสู้แต่เห็นพวกเราสู้งานกันนะโฮสเห็นพระอาจารย์เห็นมาเราช่วยงาน22เมษามากันทุกวันเก็บงานก็เก็บกันเรียบร้อยดีสะอาดดีมากเป็นหัวใจที่เราได้เป็นลูกหลวงพ่อจริงๆเลยพระอาจารย์เองก็คิดว่าอยากจะสร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเรามาชมกันว่าพื้นที่ที่เราจะสร้างเพราะคุณครูแม่ใหญ่ดำริไว้ว่าที่ไหนพร้อมก็สามารถสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกได้แล้วหลวงพ่อท่านพูดไว้ว่าอย่างน้อยๆก็พื้นที่4ไร่แต่ของพระอาจารย์นั้นมีทั้งหมด9ไร่นะ9ไร่เป็นท้องนานะเราดูภาพรวมนะเราจะได้ดูว่าสุพรรณบุรีนั้นเป็นท้องนาต่ำกว่าอันนี้ถ้าเราดูพื้นที่นะพื้นที่ทั้งหมดนั้นเป็นลานเพื่องพาที่เคยตักบาตร 10,000 ลูกและลานจอดรถจุดหมายนั่นคือศูนย์พิธีธรรมพระมงคลเทพมุนีที่สร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกอยู่ใกล้ๆกันอยู่คนละฝั่งคลองแค่นั้นเองเนาะอยู่ตรงกับอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีใกล้ๆกันอยู่ในเส้นทางของธรรมยาตราที่เดินทุกปีศูนย์เวทธรรมพระมงคลเทพมุนีเป็นที่รองรับ

ธรรมยาตราทุกปีไปพักอยู่ที่นั่นประมาณ2อาทิตย์นะ2อาทิตย์อยู่ที่ศูนย์แล้วก็อยู่ข้างหน้าด้วยเป็นที่รองรับทุกคนที่ไปนั้นเรามาดูทั้งหมดนะทั้งหมดว่าพื้นที่ทั้งหมดนั้นจะสร้างองค์พระเจดีย์มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะรูปแบบเหมือนกันทั้งโลกที่เราฟังเพลงตะกี้นะมองไปทางไหนก็เห็นเหมือนกันทั้งโลกเป็นองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเรามาแวะชมศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีบ้านเกิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราตอนนี้ก็ได้สร้างอาคารเป็นที่พักสงฆ์พระผู้ปราบมาหนอฉันอาคารปฏิบัติธรรมอาคารอยู่เป็นตัวสำเร็จครัวหมาทานพระมงคลเทพมุนีพื้นที่ทั้งหมดเรามาดูอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงนี้หลวงหน้าสุวิชาโพนะเป็นผู้อัญเชิญคุณยายเป็นประธานนำสร้างจนสำเร็จทั้งถนนหนทางทุกอย่างพร้อมหมดเลยและท่านก็ให้นโยบายไว้ว่าสร้างเสร็จแล้วเป็นที่นั่งสมาธิเท่านั้นเป็นที่นั่งสมาธิเท่านั้นเพราะเมื่อยังนั่งเมื่อทุกคนมานั่งสมาธิต้องมีคนเข้าถึงธรรมเพื่อรักษาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประเดชพระคุณหลวงปู่ท่านค้นพบวิชาธรรมกายเมื่อมีการนั่งสมาธิก็จะมีคนเข้าถึงธรรมก็เลยต้องเปิดนั่งตลอดเลยใครมาเมื่อไหร่ก็สามารถนั่งได้เลยเปิดนั่งรองรับได้ประมาณสัก250สบายสบายนะสบายสบายก็250ถึง300นั่งได้ถ้ามาน้อยๆก็นั่งชั้นล่าง40-50คนถ้ามาเยอะๆก็นั่งชั้นบนได้ดูเป็นท้องนาด้านหลังนี่ก็เป็นสร้างมาธรรมกายเจดีย์พระเจดีย์ที่จะสร้างเพื่อสันติภาพโลกให้เรามาดูภาพรวมนะภาพรวมของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมพระมงคลเทพมุนีทั้งรั้วทั้งไหลหลวงนาท่านปรับปรุงให้มาทั้งหมดเลยให้เหมาะสมกับบุญที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบ้านเกิดของท่านท่านทุกอย่างนะท่านปรับปรุงให้ทุกอย่างเลยท่านเรามาดูว่าเพราะเป็นท้องนาเป็นท้องนาต่ำกว่าระดับที่ลานจอดรถที่หมู่ที่เราเคยไปจอดรถกันต่ำกว่าตั้ง3.50นะเป็นท้องนาถ้าเราไม่ถมน้ำก็ขังเมื่อน้ำขังเราก็ไปหาพระเจดีย์ไม่ได้เราต้องถมทั้งหมดเลย นะถมทุกทั้งหมดเลยทุกพื้นที่เต็มพื้นที่เพื่อรองรับองค์พระเจดีย์ปรับพื้นที่นะจำนวน 6,000 คันรถ10ล้อนะและเป็นเส้นทางของพระธรรมยาตราทุกๆปีถ้าเราทำเสร็จก็จะเดินเวียนพระทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ตรงนี้ได้เป็นบุญของพวกเราทุกๆคนนะพระอาจารย์เองก็นึกว่าสถานที่บ้านเกิดพระเดชคุณหลวงปู่ก็อยากบูชาธรรมท่านอะไรที่เราทำได้ก็สามารถช่วยกันสร้างช่วยกันทำเพื่อบูชาธรรมท่านรวมใจก่อสร้างองค์พระเจดีย์ให้สำเร็จเป็นหลักชัยเรามาดูภาพรวมเนาะเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำคลองมะดันอยู่ติดแม่น้ำ เราจะต้องถมยาวไปถึงสีเขียวๆนั่นเป็นที่เดิมนะที่เดิมที่ลานจอดรถเดิมมีจอดรถได้มีทำเป็นที่จอดรถเป็นลานทำพื้นที่ยาวต่อเนื่องกัน

มีห้องน้ำสุขภิมานเพื่อรองรับผู้ที่จะไปบูชาพระเจดีย์ด้วยกันรองรับรอบนอกองค์พระเจดีย์อาคารต้อนรับบริการและทุกอย่างถ้าเราทำไว้ดีนะต้อนรับทั้งห้องน้ำทุกอย่างนะพระมาแล้วก็มีต้อนรับโยมมาแล้วก็มีที่ต้อนรับอย่างน้อยๆมีห้องน้ำนะให้สะดวกสบายให้เราสังเกตว่าวัดพระธรรมกายนะมีห้องน้ำเยอะที่สุดนะเยอะมากๆเพราะหลวงพ่อมองว่าหลวงพ่อเตรียมไว้ต้อนรับ1 ล้านคนมหาธรรมกายเจดีย์ใจของหลวงพ่อนั้นมีมาตั้งแต่ปี2529 29ถ้าเรามาทันนะจะมีติดดวงใจ1 ล้านดวงในตอนนี้ในตอนนี้อยู่ประมาณประตูป้อมยามที่6นะใครมาก็เขียนชื่อแล้วก็ติดไว้ติดดวงใจ1 ล้านดวงรวมดวงใจ1 ล้านดวงปี29ปี2529นะถ้าเรามาทันตอนนั้นเนาะก็เราจะเห็นว่าหลวงพ่อนั้นต้องการที่จะรวมคนทั้งโลกให้มานั่งสมาธิด้วยกัน1 ล้านคนถ้าเรามานั่งรวมกัน1 ล้านคนนี่เนาะหลวงพ่อพูดไว้เสมอว่าโลกก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ท่านเคยอุปมาเนาะบอกท่านยื่นนิ้วมือไปแบบนี้เนาะเราจะพลิกโลกได้เนาะแค่ทุกคนมานั่งสมาธิพร้อมกันเป็นล้านคนนะสามารถพลิกโลกทั้งโลกให้สว่างสวยได้หันศูนย์สาขาที่เกิดมาทุกๆที่ทุกพื้นที่ทั้งหมดทั่วโลกเราต้องมาช่วยกันดูแลช่วยกันนะทำทุกอย่างเพื่อสานงานพระศาสนาถ้าเราช่วยกันทำนะเราบวชชวนกันบวชพระบวชสามเณรเราก็ช่วยกันดูแลสร้างศูนย์ดูแลศูนย์ของเราให้ดีที่สุดเพราะศูนย์ของเรานั้นเป็นที่ฝึกคนให้เป็นคนดีที่หลวงพ่อพูดเสมอว่าการสร้างคนให้เป็นคนดีสักคนหนึ่งเนี่ยนะมันยากเหมือนที่หลวงพ่อเคยถามคุณยายสมัยสร้างวัดแรกๆเนี่ยสร้างคนให้คนดีใช้เงินเท่าไหร่สร้างคนให้เป็นคนดีเนี่ยสร้างเงินจะใช้เงินประมาณเท่าไหร่หลวงพ่อก็ตอบว่า100-200 ล้านจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้สักคนหรือเปล่าแต่คุณยายมีพวกเรานั่งอยู่ใต้ต่อหน้าคุณยายเนี่ยตอนนั้นมีอยู่ประมาณ10 กว่าคนยายมีสมบัติมากมายที่สามารถจะสร้างวัดได้ฉะนั้นการสร้างคนดีสักคนหนึ่งบนโลกใบนี้เป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นศูนย์สาขาทั่วโลกทั่วประเทศถือว่าเป็นแหล่งสร้างคนดีเราบวชพระบวชเนรบวชพระกันทุกปีบวชเนรกันทุกปีถ้าเกิดเราได้สร้างคุณธรรมความดีเพิ่มในใจก็ทุกปีทุกปีฉะนั้นถ้าเราไม่สร้างสิ่งเหล่านี้คุณครูเมล็กเคยพูดไว้เสมอว่าวัดเราโตมาได้เพราะเราได้อบรมคนมาตลอดชีวิตเลยตั้งแต่บวชพระบวชเนรบวชกันตลอดเลยบทอุบาสกบาสิกาแก้วทำให้เราเพิ่มคนในพุทธศาสนามาจำนวนมากเพราะสิ่งเหล่านี้อย่าลืมว่าสมบัติทั้งหลายนะคนทั้งหลายที่เป็นทายาททางธรรมเป็นสิ่งสำคัญต่อพระพุทธศาสนานะสมบัติทั้งหลายนี่เนาะเราอย่าลืมว่าบุญทุกบุญที่เราได้ทำร่วมกันมากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อหมู่คณะของเราที่เราได้สร้างบุญในยุคของเรานี้เนาะเพราะตอนที่พระอาจารย์มาบวชใหม่ๆต้องสร้างกุฏิเองนะสร้างกุฏิเอง

ขุดหลุมกุฏิสร้างกุฏิเป็นกุฏิจากตั้งเสาแบกเสามาก็ตั้งเสาตั้งเสาเสร็จก็มีช่างช่วยหนึ่งมุงเสร็จเอ้ยทำเป็นโครงล่างเสร็จสมณเณรก็มุงช่วยกันมุงสมณเณรมุงแป๊บเดียวนะ15วันได้หนึ่งหลังแล้วเพราะมันกว้าง6เมตรยาว18เมตรต่อหลังมาสร้างเองในพรรษานั้นมาสร้างเองปีที่31นะเข้าพรรษาก็มาสร้างสารกุฏิเองสร้างเสร็จก็พักเนื่องเมื่อก่อนไม่มีพื้นนะไม่มีพื้นอย่างนี้นะเป็นพื้นดินนะแล้วเขาก็เอาเกลือมาโรยแล้วก็ใช้รถบดบดให้เป็นเนื้อเดียวกันเตียงก็ไม่มีนะนอนด้วยกันอย่างนั้นแหละกุฏิหนึ่งพักตั้ง22รูป6คูณ18เนี่ยนะกุฏิหนึ่งกุฏิมันมีสองกุฏิพระรุ่นพระอาจารย์มี43รูปในข้าพรรษาก็กุฏิสร้างกุฏิเสร็จสองกุฏิก็พักนอนด้วยกันพลิกตัวก็เจอกันแต่เราก็อยู่กันได้ตลอดพรรษาตอนนั้นเตียงก็ยังไม่มีกว่าจะมีก็ปีที่สองไปแล้วก็มีเตียงทำด้วยไม้ไผ่พลิกตัวตีก็ดังนะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เนาะแต่พระเราเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็สร้างเป็นกุฏิที่สูงขึ้นแต่สร้างชั้นเดียวก็จะใช้พื้นที่เยอะถ้าสิ่งสำคัญเราอย่าลืมว่าการสร้างคนดีเป็นสิ่งสำคัญเป็นหัวใจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราทั้งสองเพราะถ้าเราสร้างคนดีขึ้นมาเยอะๆคนดีก็จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ให้การสร้างวัดพระธรรมกายทุกๆสาขาสำคัญต่อโลกใบนี้ต่อการสร้างสันติภาพโลกอย่างแท้จริงถ้าเรามาดูอานิสงส์เนาะอานิสงส์ของการสร้างองค์พระเจดีย์พระเจดีย์นี้สำคัญต่อการบูชาในเราบู

ชาพระเจดีย์ทุกวันนี้เนอะหลวงพ่อถามเสมอว่าใครมาบูชาพระเจดีย์บ้างให้เราต้องมาบูชาพระเจดีย์ถ้าในสมัยก่อนนะมียักษ์ตนหนึ่งนี่นะเกิดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าหัตถทัสสีตัวเองก็เกิดเป็นยักษ์ท่านก็เข้านิพพานไปแล้วตัวเองก็ไม่ได้สั่งสมบุญไม่ได้สั่งสมบุญ ก็นึกเศร้าโศกเสียใจเพราะตัวเองตั้งแต่เกิดมาเป็นยักษ์ก็มียศมีโภคะมากแต่ไม่ได้สั่งสมบุญเลยก็คิดเศร้าโศกเสียใจที่นี้ยังไม่ได้ทำบุญมีพระสาคาระเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าหัตถทัสสีรู้ความในใจของยักษ์ก็มาที่สำนักของยักษ์ก็มาพูดว่าท่านอย่าเศร้าโศกไปเลยอย่ากังวลไปเลยอย่าเสียใจไปเลยแล้วก็ทำหน้าที่กับมิตรต่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้มีชีวิตอยู่และแม้มีชีวิตอยู่หรือเราจะบูชาหัตพระบรมธาตุของพระในประมาณเท่าเมล็ดผักกาดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันธนิพพานไปแล้วถ้าเมื่อจิตอันเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันแม้พุทธองค์ยังไม่เข้านิพพานหรือนิพพานไปแล้วเมื่อจิตอันเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันผลบุญก็มีผลมากเสมอกันการบูชาพระเจดีย์เป็นสิ่งที่สำคัญในตั้งแต่วันนั้นมาในเราก็ยักษ์ตนนี้ก็เอาพระบรมธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสร้างเป็นพระธูปเจดีย์และก็บูชาทุกวันทุกวันพอบูชาทุกวันแค่5ปีเองตัวเองก็ตายจากโลกนี้ไปบุญอันเลิศก็เกิดขึ้นกับนับจากนี้ไป700กับที่ผ่านมาด้วยบุญที่ได้บูชาพระเจดีย์ทุกวันแค่5ปีเองนะยังได้นิสงอันเลิศนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง4ครั้งนามว่าปุริปัญญานะครอบครองรัตนะทั้ง7ประการมีจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วมณีจากนั้นมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4อภิญญา6วิโมกข์8ท่านบอกว่าท่านดีใจมากที่ทำให้แจ้งในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำเร็จแล้วให้เราลองนึกว่าการได้บูชาพระบรมธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาณเท่าเม็ดผักกาดยังมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ประมาณไม่ได้การที่เราสร้างพระมหาเจดีย์ทุกพระเจดีย์นะที่หลวงพ่อท่านพูดไว้เสมอว่าเราจะสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มองไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดเลยเป็นองค์พระเจดีย์ที่รูปร่างรูปเหมือนกันทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยบุญให้เรามาช่วยกันสร้างเพราะทุกพื้นที่ทุกพระเจดีย์มีองค์พระภายในเราจะได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ด้วยกันเพื่อสร้างสันติภาพโลกด้วยกันแล้วเรามาดูอเนกวรรณะเกิดมาในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสุเมธท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้โลกนี้และเทวโลกสว่างสวยเหมือนเป็นอันหนึ่งเดียวกัน
มีหนุ่ม

น้อยคนหนึ่งนำมาบวชในพระศาสนาของพระองค์อยู่ได้แค่7 พรรษาและก็ลาสิกขาไปช่วยดูแลพระเจดีย์ปัดบาทพระเจดีย์ทุกวันแล้วก็ชวนคนมาบูชาพระเจดีย์ทุกวันทำอยู่ตนตลอดชีวิตพอหลังจากโลกนี้ไปนะเป็นเทพมีศักดิ์ใหญ่ชื่ออเนกวรรณะเป็นเทพพระบุตรที่มีศักดิ์ใหญ่มีรัศมีกายที่สว่างไสวในสมัยพุทธกาลนี้อเนกวรรณะปลายของบุญ30,000 กับที่แล้วนะปลายของกับรัศมีกายยังสว่างไสวกว่าพระอินทร์ผู้ปกครองภพนี่นะพระอินทร์ในสมัยที่เป็นพระอินทร์สมัยนั้นเกิดเป็นมนุษย์พระองค์มาทําบุญในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาเราเกิดมาในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาเลยบุญรัศมีกายสู้อเนกวรรณะไม่ได้ให้เราเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดเราเกิดมาพบครูบาอาจารย์ที่ชี้นำให้เราได้พบหนทางสว่างให้เรารู้บุญรู้บาปรู้การสร้างคุณธรรมความดีทั้งหลายเนี่ยนะและเราก็ได้สร้างบารมีบุญทุกวันการทบทวนบุญทุกวันนั้นสำคัญเนาะคุณยายพูดเสมอว่าเราต้องทบทวนบุญก่อนนอนทุกวันว่านี่เราทำบุญอะไรมาบ้างศีลเรายังดีอยู่ไหมทำทานรักษาศีลอยู่ไหมเราจะได้ทบทวนบุญเราจะได้หลับในอู่ทะเลบุญได้เรื่องบุญเป็นเรื่องสำคัญให้เราเองเรามาช่วยกันสร้างคนดีๆให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ให้เยอะที่สุดศูนย์สาขามีที่ไหนเราต้องช่วยกันไปดูแลรักษาให้ดีที่สุดดูแลพระในทำอะไรท่านขาดอะไรก็ไปช่วยกันดูวัดทุกวัดในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันการจะรวมสงฆ์ได้ทั้งประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าเราดูแลท่านในพื้นที่อย่างดีท่านก็มาหาเราเพราะในพื้นที่เราไปหาท่านท่านก็มาหาเราถ้าเราดูท่านดีๆเนี่ยนะโลกนี้จะสว่างไสวหลวงพ่อพูดไปเสมอว่าถิ่นกาขาวชาวศิวิไลไทยมหารัฐตอนนี้เราไปทอดกฐินที่ไหนนะวัดที่หลวงพ่อทอดกฐิน30,000 วัดชุดขาวเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้บอกมาชุดขาวสัก10 คน20 คนเนี่ยเขามาชุดขาวหมดเลยเมื่อก่อนไม่ค่อยใส่แต่เดี๋ยวนี้ใส่กันเต็มไปหมดเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะหลวงพ่อบอกว่าถิ่นกาขาวชาวศิวิไลคนมีหัวใจผูกในธรรมะก็จะชอบใส่ชุดขาวเพราะมองแล้วดูดีมีศีลมีธรรมถ้าเราช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ดูแลศูนย์ของเราดูแลวัดในพื้นที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะเราจะช่วยกันเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับทุกคนทุกวัดและเราจะได้ช่วยกันสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นบนโลกของเราไปด้วยกันพระอาจารย์ก็ต้องโมทนาบุญกับยอดนักสร้างบารมีเพราะเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเราเป็นคนบนกล้าในกองทัพธรรมเกิดมาเราเป็นลูกหลวงพ่อหลานคุณยายเราต้องสร้างบารมีติดตามท่านไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่แสดงธรรมทุกท่านเตอ

0: เรามาว่าวาทธรรมประจำวันกันนะจ๊ะ
1: 072พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว072พุทธ

0: วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณเราจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันนิฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเปลือกตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือกนิดๆพอสบายสบายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดผัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานเนี่ยให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึก

ึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราปลื้มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขัดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราปลื้มใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มดังกล่าวพอใจเราใสใสแล้วนี่การทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มจะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันก็ง่ายเพราะใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไอเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบาย

ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นอย่างเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายไอ้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะค้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาเบาสบายสบายให้สม่ำเสมอใจเย็นเย็นจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วเนี่ยก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไปในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น

จนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอาสวะจนหมดสิ้นไปนะจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศ

ประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ขุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเรานะใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆและเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพาน

วิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะ
0: หันมยังมุตสาภะคะวะโตอุปภาคนมการังกะโรมะเส

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง

0: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
1: ไม่ก่อเกี่ยวในกามคุณทั้งห้า
0: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
1: พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว
0: คือกามคุณ
1: คือกามคุณ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

0: ที่
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ศัตรูครอบงำไม่ได้
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: คนหลงงมงาย
0: คนหลงงมงาย
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: แห่งความเสื่อม
0: แห่งความเสื่อม
1: และความจะ

0: ัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
0: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอัน

0: ให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธิ
0: ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
0: ของพระบรมศาสดา
1: ของพระบรมศาสดา
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
1: เป็นผู้มีการปฏิบัติทำได้
0: โดยสะดวก
1: โดยสะดวก
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: กระทำให้แจ้ง
1: กระทำให้แจ้ง
0: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
1: ซึ่งอรหัตตผลอันเลิศ
0: อันประกอบด้วย
1: อันประกอบด้วย
0: ธรรมะ
1: ธรรมะ
0: มีวิชาเป็นต้น
1: มีวิชาเป็นต้น
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: เต็มเปี่ยมแล
1: ้
0: ว
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เมื่อเป็นเช่นนี้
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พึงได้ญาณ
1: พึงได้ญาณ
0: เป็นเครื่องรู้

0: ย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพพยาปัชชา
0: อัพพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

0: ได้สุข
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เกิดเป็นอันดาชา
0: ที่เกิดเป็นอันดาชา
1: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
0: ที่เกิดเป็นชราผู้ช้า
1: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
0: ที่เกิดเป็นสังเสทช้า
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธอ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธออ
2: รหัง

0: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

ู้ให้ปัจจัยสี่แก่พวกข้าพเจ้า

งเป็นผู้ปราศจากเวร

และอุบัติชวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

ประโยชน์จากการฝึกสมาธิทำให้ฉลาดมากขึ้นการทำสมาธิเป็นการเพิ่มเซลล์ประสาทในสมองของเราโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและการตอบสนองทางอารมณ์ผลของการทำสมาธินั้นช่วยให้ฉลาดมากขึ้นความจำและการเรียนรู้ดีขึ้นช่วยลดความเครียดการทำสมาธิสามารถทำให้ผ่อนคลายโดยลดการกระตุ้นให้เกิดโรคได้ความดันโลหิตลดลงและอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจรวมไปถึงคลื่นสมองก็มีการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นทำให้ใจมีความสุขมากขึ้นเครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI แสดงถึงผลการตรวจสมองพบว่าการทำสมาธิสามารถช่วยให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความเครียดได้ทำให้การนอนหลับดีขึ้นประมาณ 30% ของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับมักจะมีสาเหตุมาจากความเครียดและความวุ่นวายใจการทำสมาธิช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งทำให้เรานอนหลับได้สนิทยิ่งขึ้นช่วยยืดอายุสมองเมื่ออายุมากขึ้นเซลล์สมองจะค่อยๆลดลงการทำสมาธิมีผลต่อการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อสมองได้กล้ามเนื้อสมองก็เหมือนกับกล้ามเนื้อทั่วๆไปในร่างกายที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำแท้จริงแล้วการทำสมาธิยังมีประโยชน์อีกมากมายมาฝึกสมาธิกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้ามีบุญใดเราก็ต้องทำให้ได้ทุกบุญเพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งให้แก่เราไปในสังสารวัฏทุกภพทุกชาติทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือในปรโลกเราต้องทำมากบ้างน้อยบ้างเราก็ต้องทำกันไปในระดับที่เราไม่เดือดร้อนซึ่งเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าแค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนมันไม่เดือดร้อนทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปชวนคนอื่นเขามาทำด้วยทำบุญจนกว่าบุญนั้นเหนียวแน่นใจของเราทุกๆดวงไม่มีช่องว่างให้บาปได้ช่องเลยต้องทำกันให้ได้ถึงขนาดนั้นอำเภอคลองหลวงและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองหลวงร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมรวมใจประสบนิกรชาวคลองหลวงประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้แสดงธรรมพร้อมทั้งได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้สงบนิ่งก่อนที่ประสบนิกรชาวคลองหลวงจะได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยอำเภอคลองหลวงและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองหลวงร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายโดยมีข้าราชการคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองหลวงอุบาสกอุบาสิกาคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มีจำนวน7แบบประกอบด้วยดอกดารารัตดอกชบาทิพย์ดอกกล้วยไม้ดอกกุหลาบดอกชบาหนูดอกพุตานและดอกลิลลี่ในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มาเยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
1: วันนี้ก็ได้รวมใจพี่น้องชาวอำเภอคลองหลวงนะคะ

ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะในส่วนของภูมิภาคนะคะก็สำหรับอำเภอคลองหลวงนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันประดิษฐ์เป็นครั้ง

0: ะคะโดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะคะเข้ามาจำนวนประมาณ150คนนะคะรวมถึงคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายด้วยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็เราตั้งใจนะคะที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เนี่ยให้ได้ประมาณ 50,000 ดอกนะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมไว้ใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในเดือนธันวาคมในปีนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงเนี่ยจะมาร่วมพิธีที่จะจัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้นะคะเป็นจำนวนมากค่ะปลาบปลื้มใจนะคะที่พวกเราทุกคนประสบนิกรของพระองค์ท่านนะคะจะได้แสดงความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะโดยสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดพระชนชีพของพระองค์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะได้หลอมรวมใจในการที่จะแสดงความรักเทิดทูนและแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านค่ะก็ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแม่พี่น้องประชาชนนะคะก็มีความปลาบปลื้มใจปิติใจในกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างมากค่ะ
1: ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยะราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติค่ะณวัดโบสถ์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการอัยการทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชสิริวัชระรังสีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้นายองค์อาจนรธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนส่งเสริมให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงในสังคมไทยค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีต้อนรับคณะอาคันตุกะและพุทธบริษัท4จากหลากหลายทวีปทั่วโลกในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานบุญและร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างพลังแห่งสันติสุขร่วมกันค่ะเมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีโอกาสต้อนรับอาคันตุกะและสาธุชนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกทั้งจากมาเลเซียฝรั่งเศสเมียนมาและศรีลังกาที่เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานและศึกษาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขภายในในโอกาสนี้คณะอาคันตุกะจากต่างชาติได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และสัปปายะของวัดพระธรรมกายอาทิพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนับล้านองค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมัครสมานสามัคคีของพุทธบริษัท4ทั่วโลกโบสถ์พระไตรปิฎกห้องนิทรรศการชั้น4อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์เพื่อรับชมประวัติและคุณธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขซึ่งสร้างความประทับใจในด้านสถาปัตยกรรมและความศักดิ์สิทธิ์แก่ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากด้านตัวแทนชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายได้กล่าวด้วยความประทับใจว่าบรรยากาศที่วัดมีความสงบและสะอาดอย่างน่าอัศจรรย์ทำให้การทำสมาธิเป็นไปอย่างลึกซึ้งขณะที่อีกท่าน

ได้แสดงความตั้งใจที่จะนำแบบอย่างการทำงานที่เป็นระบบไปพัฒนางานพระพุทธศาสนาในประเทศของตนต่อไปซึ่งการมาเยือนของคณะชาวต่างชาติในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่พร้อมต้อนรับผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์และเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในนครซิดนีย์ได้พร้อมใจการมาร่วมสั่งสมบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างศาสนสถานเพื่อการเข้าถึงทำในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปพิชมนมั่นอินและกัลยาณมิตรบุญยังสวนทองเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน7รูปต่อมาสาธุชนก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำภัตตาหารอันประณีตและดอกไม้ของหอมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นการสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรดวงจันทร์สุรินทราและกัลยาณมิตรเจมมี่โกวิทจินดาชัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีนำกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรวีระดีชัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายทางด้านกัลยาณมิตรร่มธรรมจันทนันนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์และรับชมทบทวนบุญที่ผ่านมาทำให้ทุกท่านเกิดความปลื้มปิติและตอกย้ำคุณค่าของการสั่งสมบุญร่วมกันก่อนปิดท้ายด้วยการรับพรพระและถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเพื่อไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามหลักวิชาธรรมกายเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่กัลยาณมิตรรุ่งชูลีลีดมาโดนและกัลยาณมิตรสมหมายเบลจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนในภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเบิกบานใจเพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาศาสนสถานให้มีความสัปปายะพร้อมสำหรับการเผยแผ่ธรรมะสู่ชาวท้องถิ่นนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายวิสาขประทีปก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันน้อมนำภัตตาหารอันประณีตและดอกไม้ของหอมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นการสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนร่วมกันกับผู้มีบุญทั่วโลกในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชาและทบทวนบุญ22เมษายนมหาสังฆทาน 40,000 วัดและความเป็นหนึ่งเดียวของพุทธบริษัท 4ซึ่งวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยในประเทศนิวซีแลนด์แต่ยังมีบทบาทสำคัญ

ในการเผยแผ่สมาธิไปสู่ชาวท้องถิ่นผ่านกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธที่ร่วมกันค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มั่นคงในดินแดนโอเชียเนียค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่15ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสกและอุบาสิกาแก้วรุ่นที่15ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาการอบรมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรณัฐนันท์มั่นจีนพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุรวีธรรมทิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นเพื่อสร้างพลังใจและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสงบสัปปายะโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมของใจให้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมการกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรพัสดาศูนย์ดาราพิธีถวายกองบุญพัฒหารบูชาข้าวพระโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรภูเวียงคำนครส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคิมเคาพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันน้อมถวายพัฒหารอันประณีตผลไม้มงคลและดอกไม้ของหอมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญพิเศษที่1เดือนมีเพียงครั้งเดียวในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้รับชมประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดเดือนพฤษภาคมและภาพงานบุญตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมได้รับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์อันเป็นมงคลยิ่งจากนั้นทุกท่านได้รับฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีพร้อมทั้งรับทราบข่าวงานบุญวันวิสาขะ

ูชาที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อจะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเพตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารค่ะโดยภายในงานกัลยาณมิตรทาเคชิสุมิดะได้จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธและบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรชดารัตน์คาโต้และกัลยาณมิตรปรียนาเจนไรจุดธูปหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาแสงชัยคุณัทโรท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้เล่าปกิณกะธรรมแก่สาธุชนได้เห็นถึงความสำคัญในการสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระพร้อมทั้งได้น้อมบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติของเราที่ท่านได้ละจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นการมาทำบุญในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาแสงชัยคุณัทโรท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมซึ่งบรรยากาศงานบุญเป็นไปอย่างอบอุ่นและทุกท่านก็ต่างมีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติในครั้งนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดนครพนมอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง6อันดับที่8นครหลวง2อันดับที่9นครหลวง8และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกาย

อริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านาภติตะหะโรโสโกความโศกเศร้านำสิ่งที่ล่วงแล้วคืนมาไม่ได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

่างกันได้รับการอบรมหล่อหลอมจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันแต่ในความเหมือนกันของมนุษย์คือเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งมาเพื่อฝึกฝนอบรมตนเองทั้งกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มเติมบุญบารมีให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดกิเลสเข้าสู่อายตนะนิพพานส่งหนทางที่ลัดที่สุดในการพัฒนากายวาจาใจให้บริสุทธิ์คือการทำใจให้หยุดนิ่งด้วยการเจริญสมาธิภาวนาเมื่อเราฝึกฝนใจให้หยุดนิ่งสนิทดีแล้วความบริสุทธิ์ก็จะเกิด

ออกมาถึงคำพูดและการกระทำที่ดีเป็นไปเพื่อบุญกุศลล้วนๆและเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระทัพพระมัลลบุตรที่ท่านระลึกชาติย้อนหลังไปดูประวัติการสร้างบารมีของตัวเองว่ามีบุญอะไรบ้างที่เป็นเหตุให้ท่านได้นิพพานสมบัติก็รู้ว่าเป็นเพราะบุญที่ได้ถวายสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการที่ท่านประสบความสำเร็จแล้วย้อนกลับไปดูต้นเหตุแห่งความสุขและความสำเร็จนั้นทำให้ตระหนักว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วจะต้องตั้งเป้าหมายของชีวิตเอาไว้ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนหรืออยู่ในสถานะใดก็ตามก็ต้องมีเป้าหมายและดำเนิน

ศาสดาพร้อมกับเพื่อนๆ เป็นประจำได้ฟังพระธรรมเทศนามีอยู่วันหนึ่งท่านได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสถาปนาพระอรหันตเถระรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งภิกษุผู้เลิศในด้านแต่งตั้งเสนาสนะแก่ภิกษุทั้งหลายท่านจึงเข้าไปกราบทูลเพื่อปรึกษาพระพุทธองค์ว่าทำอย่างไรจึงจะได้ตำแหน่งนั้นบ้างพระบรมศาสดาทรงแนะนำให้ถวายมหาสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์ตลอด7วันแล้วก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ให้มั่นจะทำบุญอะไรก็ให้อธิษฐานจิตตอกย้ำอยู่เสมอเมื่อรู้วิธีแล้วก็กลับไปบ้านนำทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากมายนั้นมาเปลี่ยนเป็นอาหารหวานคาวจัดเตรียมมหาทานแด่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ชักชวนเพื่อนๆและบริวารให้มาช่วยกันอาบุญใหญ่ในครั้งนั้นด้วยเมื่อถวายทานครบ7วันแล้วพระบรมศาสดาจึงพยากรณ์ด้วยอนาคตังสยานว่าเศรษฐีบุตรนี้เนี่ยได้นิมนต์พระโลกนายกพร้อมด้วยประสงค์ให้ฉันตลอด7วันเขาจะมีอินทรีย์ดังใบบัวมีผิวพรรณดุจทองคำในกัปที่แสนแต่กัปนี้พระบรมศาสดามีพระนามว่าโคดมจากเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเศรษฐีบุตรนี้น่ะจักได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นปรากฏได้ชื่อว่าทัพพระเป็นภิกษุผู้เลิศฝ่ายจัดแจงเสนาสนะตามที่ปรารถนาบุตรเศรษฐีเมื่อได้รับพุทธพยากรเช่นนั้นก็เกิดความปลื้มปิติขนลุกชูชันทีเดียวจึงเกิดความอุตสาหะที่จะสั่งสมบุญให้ได้ตลอดชีวิตตั้งแต่นั้นมาจึงอาศัยโอกาสในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีมีเนื้อนาบุญให้ได้ทำบุญอยู่ใกล้ๆจึงตั้งใจถวายสังฆทานแด่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่อยู่เป็นประจำควบคู่ไปกับการรักษาศีลฟังธรรมะและเจริญสมาธิภาวนาจนตลอดชีวิตเมื่อละโลกไปแล้วท่านก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้เสวยทิพยสมบัติในเทวโลก300ครั้งได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ500ครั้งเป็นพระเจ้าประเทศราชอีกนับครั้งไม่ถ้วนเพราะบุญที่เกิดจากการถวายสังฆทานนั้นทำให้ท่านเป็นผู้มีความสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเมื่อมีโอกาสกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ท่านก็ได้เป็นลูกเศรษฐีอีกและที่โชคดียิ่งไปกว่านั้นก็คือได้เกิดในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีท่านได้ถวายสลากพัดน้ำนมแด่พระสาวกของพระพุทธองค์แล้วก็ถวายสังฆทานทำบุญกุศลอันเป็นเหตุให้ได้สวรรค์สมบัติจนตลอดอายุละจากอัตภาพนั้นแล้วก็ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและในมนุษยโลกไม่เคยพลัดตกไปในอบายภูมิเลยพอมาในสมัยของพระกัสสปะทศพลซึ่งก็เป็นช่วงที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานได้ไม่นานท่านก็ได้บังเกิดเป็นลูกเศรษฐีเหมือนเดิมแต่ชาตินั้นท่านเกิดความเบื่อหน่ายในเพศคารวาสไม่อยากจะครองเรือนอีกต่อไปจึงขอ

ตาบวชเป็นภิกษุในบวรพระพุทธศาสนาเนื่องจากเมื่อไม่มีพระบรมศาสดาผู้ปฏิบัติตามคำสอนก็เริ่มย่อหย่อนหาผู้ที่ตั้งใจจะปฏิบัติให้หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ก็ยากเหลือเกินท่านก็เลยปรึกษากับเพื่อนสหธรรมิกอีก7 รูปว่าจะเข้าป่าเพื่อไปปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจริงจังๆทั้ง7 รูปได้ใช้บันไดปีนขึ้นไปนั่งบนยอดเขาด้วยความตั้งใจว่าจะฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งเอาให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ให้ได้ในบรรดา7 รูปนั้นมีเพียงพระสังฆเถระเท่านั้นที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระเถระรองลงมาก็ได้เป็นพระอนาคามีพระเถระอีก5 รูปนอกนี้รวมถึงตัวท่านด้วยเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ได้มรณภาพลงและไปบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสุขในเทวโลก1 พุทธันดรพอมาในสมัยพุทธกาลภิกษุ4 รูปก็ได้มาบังเกิดเป็นพระ

ิกษุอาคารตุกะทั้งหลายท่านทำหน้าที่จัดแจงเสนาสนะและหน้าที่จัดแจงเรื่องพัตตาหารได้อย่างบริบูรณ์ไม่มีทิฏฐิเป็นที่พอใจของภิกษุสงฆ์ทั้งที่อยู่ประจำและที่เป็นอาคันตุกะพระบรมศาสดาจึงทรงแต่งตั้งท่านไว้ในตำแหน่งที่เลิศว่าพระทัพพระมัลลบุตรเป็นผู้เลิศแห่งหมู่ภิกษุผู้จัดแจงเสนาสนะท่านได้ทำหน้าที่ของท่านได้อย่างดีเยี่ยมและมีความสุขอยู่ในโลกุตตรสมมาบัติตราบกระทั่งเข้าสู่นิพพานเห็นไหมจ๊ะว่าบุญที่ทำเอาไว้ดีแล้วนี้เนี่ยจะเป็นเพื่อนสองของเราที่สามารถติดตามตัวไปได้ทุกคนทุกแห่งและทุกภพทุกชาติโดยเฉพาะบุญใหญ่จากการถวายสังฆทานเป็นบุญวิเศษที่หาทำได้ยากมากๆปัจจุบันเราอยู่ในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองจึงอาจดูเหมือนว่าไม่ใช่เรื่องยากลำบากอะไรเลยแต่เมื่อเทียบกับชาวโลกอีกมากมายแล้วจะเห็นว่าเราได้โอกาสที่ชาวโลกหาทำกันได้ยากจริงๆเพราะนี่เป็นโอกาสทองเฉพาะผู้มีบุญที่อยู่ในถิ่นที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเท่านั้นเมื่อลูกๆได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้มันขวนขวายในการสั่งสมบุญให้กับตัวเองมากๆเพราะว่าเมื่อหมดชีวิตก็คือหมดโอกาสแต่เมื่อยังมีโอกาสก็ต้องรีบสั่งสมบุญกันให้เต็มที่จะได้ไม่ต้องมาเสียใจในภายหลังนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างไสวเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทอญ

0: ผมรอเวลานี้มา41ปีแล้วครับ
1: ผมรอเวลานี้มา41ปี
2: ผมรอเวลานี้มา40ปีแล้วครับ
3: 40ปีครับ
4: 41ปีครับ
3: ผมรอมา42ปีครับ
5: 36ปีครับ
6: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
7: 36ปีแล้วครับ
8: ผมรอเวลานี้มา36ปีแล้วครับ
9: ผมรอเวลานี้มา33ปีแล้วครับ
0: คืออธิษฐานว่าอายุ35อยากบวชก็เหมือนหลวงพ่อท่านรู้นะไปกราบท่านท่านก็บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยพระทำได้เรื่องบางเรื่องทางโยมทำได้เราบวชภายในบวชภายนอกเนี่ยเดี๋ยวเมื่อไหร่พร้อมก็

0: ตอนนี้เราบวชภายในไปก่อนก็ไปทำหน้าที่นี้ก่อนเพราะว่าเรื่องนี้พระทำไม่ได
1: ้ท่านไม่อยากเป็นอุบาสกเพราะว่าอุบาสกมันเป็นขั้นตอนที่จะบวชพระจริงๆคืออยากเป็นพระแล้วก็อยากฝึกสมาธิสำคัญอย่างเนี้ยแต่มันมีขั้นตอนเป็นอุบาสกก็เลยมาเป็นอุบาสกเพื่อจะได้เป็นพระ
2: การเป็นอุบาสกเนี่ยให้เราได้พัฒนาให้ได้เราฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะเติมเต็มในความที่เรายังเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกตัวเนี่ยให้มีการฝึกตัวที่ดีขึ้นเพื่อที่จะได้มีโอกาสฝึกตัวในสเต็ปที่ต่อไป
3: ต้องบอกว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจออกจากงานนะครับตลอดระยะเวลาที่มาช่วยงานหลวงพ่อได้คำแนะนำจากครูบาอาจารย์ได้คำชี้แนะต่างๆจากพี่ๆอุบาสกหรือแม้แต่น้องๆเองสิ่งต่างๆที่เขาประพฤติปฏิบัติก็เป็นทำให้เรากลับมาทบทวนเป็นอุบาสกว่าที่ผ่านมานี่เราผิดพลาดไงเราจะแก้ไขยังไงทำนองนี้
4: เป็นสิ่งที่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจากที่ได้สัมผัสแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องรู้สึกว่าเนี่ยมันมีการมีพัฒนาการที่คล้ายๆกับถ้าเปรียบกับเป็นผลไม้ที่เปรี้ยวแล้วถูกนำไปเชื่อมความหวานของน้ำตาลมันก็จะซึมเข้าไปจนทำให้เราเป็นมีรสกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็ทำให้เรามั่นใจว่าในเส้นทางนี้ไม่ผิดที่เราได้ตัดสินใจก้าวเข้ามา
5: คือเส้นทางอุบาสกการที่ได้เป็นอุบาสกติดตามหลวงพ่อมหาปุชินียาจารย์การที่ได้เอาธรรมะของท่านของท่านมาใช้มันยิ่งกว่าภูมิใจมันเป็นสิ่งที่เราเกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดมันทับทวีบุญไปมากขึ้นเนี่ยมันคุ้มมหาคุ้ม
6: จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไงว่าในเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราโชคดีได้เจอครูบาอาจารย์ที่ดีขนาดนี้แล้วเราเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในบนโลกนี้ที่ได้ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วได้รับใช้ใกล้ชิดท่านได้ทำหน้าที่ที่ดีที่สุดอย่างเนี้ยคือมันไม่รู้จะไม่ภาคภูมิใจได้ยังไง
7: ก็ดีใจนะว่าเราได้บวชถึงเวลาเราแล้วเราก็แก่แล้วแต่เราไม่รู้สึกอะไรว่าเราคอยนานหรือไม่นานเราไม่รู้สึกเพราะอยู่ตรงไหนเราก็สร้างบารมีได
8: ้คำว่าสำเร็จนี่หมายถึงว่าเราก็จะได้บวชแล้วนะฮะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยนะที่มานั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งแล้วที่มันผ่านการอนุมัติอะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยจนถึงมานั่งตรงนี้วันนี้มันสำเร็จแล้วมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวก็คือว่าได้ครองผ้ากาสาวพัด

0: นี้ลูกก็กลับขอบคุณพ่อที่มอบโอกาสพิเศษให้ลูกได้บวชในวันวิสาขบูชาปี2569กลับขอบคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี
1: ้ในโอกาสที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้บวชในครั้งนี้ครับลูกก็รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่งที่เราจะก้าวไปในเพศสมณะได้ฝึกตัวในอีกรูปแบบหนึ่งก็ถือว่าแม้แต่ชีวิตเราจะเริ่มต้นจุดนี้เมื่อ64ปีแต่ว่าก็เป็นจุดที่เราภาคภูมิใจแล้วก็มีความตั้งใจที่จะเดินต่อไปกับหลวงพ่อกับหมู่คณะไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมแน่นอนครับ

0: นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกสังวรมหาราชชาดกชาดกว่าด้วยพระราชาผู้มีศีลาจารวัดที่ดีงามในกาลสมัยที่พุทธศาสนาเผยแผ่ทั่วชมพูทวีปเหล่าพุทธศาสนิกชนต่างล้วนฟังธรรมประพฤติศีลกันทั่วหน้าด้วยศรัทธาในพระธรรมและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งนั้นได้มีกุลบุตรชาวพระนครสาวัตถีผู้หนึ่งเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาก็เกิดความเลื่อมใสจนตัดสินใจออกบวชเพื่อหวังตั้งใจดำเนินรอยตามองค์พระศาสดาชายหนุ่มนั้นเมื่อบรรพชาได้อุปสมบทแล้วก็บำเพ็ญอาจาริยวัตรและอุปัชฌายวัตรท่องพระปาติโมกข์ทั้งสองจนคล่องมีพรรษาครบ5เรียนกรรมฐานจึงลาอาจารย์และอุปัชฌาย์เข้าไปอยู่ในป่าด้วยหวังว่าความสงบในป่าใหญ่นั้นจะทำให้บรรลุธรรมได้เมื่อภิกษุหนุ่มนั้นไปถึงบ้านชายแดนตำบลหนึ่งพวกคนต่างเลื่อมใสในอิริยาบถพากันสร้างบรรณศาลาบำรุงอยู่ในป่าครั้นเข้าพรรษาอันปรารภแล้วก็ไม่สามารถให้คุณแม้เพียงโอภาสบังเกิดได้จึงเกิดความท้อแท้ใจ
1: ในบุคคลสี่เหล่าที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วเราคงเป็นประเทศปลดปรมะเสียแน่แล้วแม้จะเรียนมากศึกษามากเท่าไหร่ก็ไม่อาจที่จะตรัสรู้ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เราจะอยู่ป่าทำไมไปพระเชตวันคอยดูพระรูปพระโฉมของพระตถาคตเจ้าสดับธรรมเทศนาอันไพเราะยับยั้งอยู่เถอะ
0: ภิกษุหนุ่มตัดสินใจเช่นนั้นก็เดินทางออกจากป่ามุ่งหน้าไปเชตวันมหาวิหารเมื่อถึงแล้วก็ถูกอาจารย์และอุปัชฌาย์ทั้งภิกษุที่เคยรู้จักมักคุ้นรุมถามถึงเหตุที่บังคับให้มาก
1: ระผมท้อแท้ใจเหลือเกินครับแม้ว่าจะตั้งใจศึกษาพระธรรมเพียงไรก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได
2: ้เอาเถอะท่านอย่าเพิ่งหมดกำลังใจไปเลยไปเฝ้าพระองค์พระศาสดากับพวกเราเถิดท่านจะช่วยชี้ทางให้ท่านได้
0: เหล่าภิกษุทั้งหลายนำตัวภิกษุหนุ่มนั้นไปสู่สำนักพระศาสดา
2: ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนี้ทอดทิ้งความเพียรมาแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์ได้โปรดชี้ทางให้เขาเถิด
0: ดูก่อนภิกษุเหตุไรจึงทอดทิ้งความเพียรเสียล่ะที่จริงผลอันเลิศในพระศาสนานี้ที่มีนามว่าอรหัตผลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เกียจคร้านผู้มีความเพียรอันปรารภแล้วจึงจะชื่นชมอธิคมธรรมได้ก็แลในปางก่อนเธอก็เป็นคนมีความเพียรทนต่อโอวาทด้วยเหตุนั้นแหละแม้เป็นน้องสุดท้องแห่งโอรส100ของพระเจ้าพาราณสีตั้งอยู่ในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายก็ถึงเสวตฉัตรได้แล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงนำอดีตนิทานมาดังต่อไปนี้ในอดีตกาลณเมืองพาราณสีพระราชาผู้ปกครองเมืองทรงมีพระโอรสทั้งหมด100พระองค์แต่ในพระโอรสทั้งหมดนั้นมีพระโอรสสุดท้องสังวรกุมารพระองค์เดียวที่ทรงยึดเหนี่ยวผูกน้ำใจฝูงชนพูดถึงพระนครพาราณสีทั่วหน้าทั่วสังขาวัตถุนั้นๆได้พระองค์ทรงเป็น

0: ที่รักที่เจริญใจของคนทั้งปวงการต่อมาเมื่อพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงประชวรหนักพวกอำมาตย์ต่างวิตกกังวลในเรื่องของรัชทายาทครั้งนั้นได้จึงพากันกราบทูลถามพระราชา
1: ขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเมื่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสวรรคตไปพวกข้าพระพุทธเจ้าจักถวายเสวตฉัตรให้แก่ใครพระเจ้าค่ะพระโอรสของพระองค์ทั้งหมด100พระองค์พระองค์ไหนที่มหาราชเจ้าจะทรงแต่งตั้งให้ปกครองเมืองสืบไป
2: อันโอรสของเราทั้ง100พระองค์นั้นทุกคนก็ล้วนเป็นลูกของเราทั้งหมดทุกคนก็ล้วนเป็นเจ้าของเสวตฉัตรทั้งนั้นแต่ใน100คนนั้นมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นที่จับใจพวกท่านและเป็นที่รักใคร่ของประชาชนพวกท่านจงให้เสวตฉัตรแก่ผู้นั้นเถิด
0: ครั้นองค์มหาราชสวรรคตพวกอำมาตย์นั้นจัดการถวายพระเพลิงพระศพของพระองค์เสด็จประชุมกันในวันที่7สรรหาผู้ที่จะมาเป็นมหาราชองค์ต่อไป
1: ในพระโอรสทั้งหมด100พระองค์นั้นมีแต่เจ้าชายสังวรกุมารเท่านั้นที่เป็นที่รักของเหล่าพระไร้ฟ้าหรือแม้แต่เหล่าทหารอำมาตย์ผู้รับราชการในวังก็ร้วนรักใคร่นับถือพระองค์ยิ่งกว่าพระโอรสองค์ใด
0: การหารือในครั้งนั้นเหล่าอำมาตย์ต่างมีความเห็นตรงกันให้พระเจ้าสังวรมหาราชทรงครองราชสมบัติสืบไปโดยมีอำมาตย์บัณฑิตเป็นผู้รับใช้ข้างเคียงนับตั้งแต่นั้นพระเจ้าสังวรมหาราชก็ทรงปกครองบ้านเมืองโดยธรรมประชาชนไพร่ฟ้าล้วนอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าเมื่อพระเจ้าสังวรมหาราชได้ครองพระนครสืบต่อจากพระราชบิดาทำให้เหล่าพระกุมารทั้ง99พระองค์นั้นต่างไม่พอใจเนื่องด้วยตามพระราชประเพณีพระโอรสองค์ใหญ่ควรที่จะได้เป็นผู้ครองนครต่อจากพระราชาเท่านั้น
3: ท่านพี่ทั้งหลายดูเอาเถิดสังวรนั้นเป็นน้องคนสุดท้องแท้ๆกลับได้ครองนครต่อจากเสด็จพ่อเธอเป็นน้องสุดท้องยังไม่ควรถึงเสวตฉัตรของพระบิดาน
4: ั่นสิเหตุใดเหล่าอำมาตย์ถึงไม่แต่งตั้งให้พระเชษฐาอุโบสถกุมารเล่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเชษฐาของพวกเราทั้งหมด
5: ใช่หรือถ้าว่าพวกเขาเห็นว่าพระเชษฐาของเรานั้นน่ะไม่คู่ควรน่ะก็ควรจะยกราชสมบัติเหล่านั้นให้กับเราซึ่งเราเป็นโอรสองค์ถัดมาหากพวกน้องเห็นตรงกันอย่างเนี้ยเราจะส่งสารไปยังสังวรกุมารให้ยกเสวตฉัตรนั้นคืนให้กับพวกเราถ้าไม่อย่างนั้นน่ะพวกเราทั้งหมด99คนก็จะขอทำสงครามรบเพื่อแย่งชิงราชสมบัติเหล่านั้นคืนด้วยตัวเอง
0: เหล่าพระกุมาร99พระองค์ร่วมกันส่งหนังสือถึงพระเจ้าสังวรมหาราชมีใจความให้ยกฉัตรแก่พวกเขาหากไม่อย่างนั้นแล้วทุกพระองค์จะพายกทัพมาล้อมพระนครไว้พระเจ้าสังวรเมื่อได้รับสารนั้นก็วิตกกังวลเรียกอำมาตย์บัณฑิตมาปรึกษาหารือหาทางแก้ไขท่านอำมาตย์เราจะทำอย่างไรดีล่ะเจ้าพี่ทั้งหมดไม่พอใจที่เราได้ครองนครแทนพระบิดาพวกพี่ก็จะยกทัพมาหากเราไม่ยอมสละราชสมบัติให้อันสมบัติเหล่านี้เราไม่ต้องการที่จะครอบครองแต่เพียงคนเดียวหรอกแต่บ้านเมืองจะมีผู้ปกครองทั้งร้อยพระองค์ได้อย่างไรกันเล่า
1: ทางแก้ไขนั้นก็พอมีอยู่พระเจ้าค่ะแต่หากพระองค์เองจะยอมทำหรือไม
5: ่ท่านบอกมาเถิดทางแก้ไขนั้นคืออะไรเรายอมทำหากสิ่งนั้นจะทำให้พวกพี่พอใจได้เราไม่อยากให้เกิดสงครามไม่อยากให้บ้านเมืองร้อนเป็นไฟ
1: ข้าแต่พระมหาราชเจ้าพระนครไม่อาจมีผู้ปกครองทั้ง100พระองค์ได้แต่พระราชทรัพย์ส่วนอื่นก็ทรงแบ่งให้ได้ไม่ใช่หรือพระเจ้าค่ะ
5: ใช่สินะถ้าเช่นนั้นเราจะแบ่งพระราชทรัพย์ของพระบิดาออกเป็น99ส่วนส่งถวายแด่พระพี่ทั้งหมด99พระองค์ท่านช่วยส่งสารให้เจ้าพี่เราทั้งหมดด้วยนะว่าเราไม่ต้องการรบกับเจ้าพี่

0: ครั้งนั้นเมื่อพระกุมารทั้ง99องค์ได้รับสารจากพระเจ้าสังวรมหาราชแล้วครั้งนั้นเจ้าพี่องค์ใหญ่พระนามว่าอุโบสถกุมารเมื่ออ่านพระราชสารแล้วก็ส่งคิดได้ตรัสเรียกพระเจ้าน้องที่เหลือหาหรือ
1: น้องเอ๋ยสังวรเจ้าน้องของพวกเราองค์นี้มิได้ตั้งตนแม้แต่จะตั้งตนเป็นศัตรูกลับส่งพระราชสมบัติของบิดาให้พวกเราส่งสารมาด้วยว่าไม่ขอสู้รบกับพวกเรา
2: แล้วพี่ๆเห็นว่าอย่างไรในเมื่อสังวรน้องของเราเขาก็ไม่คิดที่จะครองราชสมบัติแต่เพียงผู้เดียวเหมือนอย่างที่เราคิดกันไว้แต่แรก
3: พี่เองก็ไม่อยากทำสงครามกับผู้เป็นน้องของเราเช่นกัน
4: นั่นสินะสังวรเองก็เป็นที่รักใคร่ของเราประชาทั่วไปเราอมาตย์ยกให้เป็นมหาราชก็เหมาะสมดีแล้ว
1: ใช่แล้วละน้องเอ๋ยเสวตฉัตรของพระบิดานั้นครั้นจะยกให้กับพระโอรสทุกพระองค์ก็คงเป็นไปไม่ได้สังวรน้องของพวกเรานั้นเหมาะสมแล้วที่จะได้ปกครองพระนครต่อจากเสด็จพ่อเจ้าน้องนี้เป็นผู้ปกครองโดยธรรมเมื่อได้ปกครองนครแล้วก็ก่อให้เกิดความสงบสุขทั่วหน้าเธอทั้งหลายพวกเราพากันไปพบเธอมอบราชทรัพย์แล้วพากันไปสู่ชนบทของพวกเราดังเดิมเถิด
2: น้องเห็นด้วยกับพระพี่ใหญ่น้องเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต้องการทรัพย์สมบัติแต่อย่างใดอันชนบทที่เสด็จพ่อประทานให้ปกครองก็สร้างความสุขให้กับน้องแล้ว
3: น้องเองก็เช่นกันอันสงครามหากเกิดกับพวกเราผู้เป็นพี่น้องกันแล้วบ้านเมืองก็คงจะหาความสงบสุขไม่ได้
4: ถ้าอย่างนั้นน่ะพวกเราก็จงเร่งรีบเดินทางไปหาเจ้าน้องกันเถิดจะได้บอกกับสังวรว่าเราเองไม่ต้องการราชทรัพย์อันใด
0: ครั้งนั้นพระกุมารทั้งหมดนั้นก็ให้เปิดประตูเมืองมิได้ตั้งตนเป็นศัตรูพากันเข้าสู่พระนครทางด้านพระเจ้าสังวรมหาราชนั้นก็ตรัสสั่งให้พวกอมาตย์คุมสักการะเพื่อถวายพระกุมารเหล่านั้นเช่นกันมิทันที่เหล่ากุมารจะมาทูลไม่ขอรับราชทรัพย์ขบวนราชทรัพย์เหล่านั้นก็เดินทางมาถึงยังชนบทของเหล่ากุมารแล้วเหล่าพระกุมารทรงพระดำเนินมาด้วยบริวารเป็นอันมากขึ้นสู่พระราชวังแสดงอาการนอบน้อมแด่พระเจ้าสังวรมหาราชพากันประทับนั่งเหนืออาสนะต่ำพระเจ้าสัง

0: ทรัพย์เหล่านั้นให้พวกพี่ทุกพระองค์พวกพี่อย่าได้อคติกับน้องเลย
1: พระอุโบสถกุมารทอดพระเนตรเห็นสิริสมบัติของพระเจ้าสังวรมหาราชเมื่อประทับนั่งเหนือสีหาสนะภายใต้สเวตฉัตรพระยศใหญ่พระสิริโสภาคอันใหญ่ได้ปรากฏแล้วก็ทรงยินดีที่เหล่าอมาตย์ได้เลือกพระโอรสที่มาครองราชถูกพระองค
2: ์ข้าแต่มหาราชอันที่จริงนั้นพระราชบิดาของพวกเราทรงทราบความที่สังวรกุมารจะได้เป็นพระราชาอยู่แล้วก่อนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตได้ประทานชนบทอื่นๆแก่พวกพี่แล้วซึ่งพระองค์มิได้ประทานชนบทนั้นแก่ท่านเลยข้าแต่มหาราชท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมแล้วที่จะได้ครองพระนครเสด็จพ่อก็เห็นว่ามีแต่ท่านนี่แหละที่จะทรงครองพระนครสืบต่อจากพระองค์ได้แม้แต่เหล่าอมมาตขุนนางหรือไพร่ฟ้าประชาชนเองก็ตามเขาเหล่านี้ต่างเทิดทูนท่านให้เป็นพระราชาข้าแต่พระเจ้าสังวรราชด้วยพระศรีราชวัตรข้อไหนพระองค์จึงสถิตอยู่เหนือพระเชษฐภาดาเหนือพระเชษฐภาดาผู้ทรงร่วมกำเนิดได้ด้วยพระศรีราชวัตรข้อไหน

0: ผู้พอใจฟังไม่มีความริษยาหม่อมฉันได้ฟังคำของสมณะผู้แสวงหาคุณอันใหญ่หลวงเหล่านั้นแล้วไม่ได้ดูหมิ่นสักหน่อยนึงเลยใจของหม่อมฉันยินดีแล้วในธรรมกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและกองพลเดินเท้าหม่อมฉันไม่ตัดเบี้ยเลี้ยงและบำเหน็จบำนาญของจาตุรงคเสนาเหล่านั้นให้ลดน้อยลงอำมาตย์ผู้ใหญ่และข้าราชการผู้มีปรีชาของหม่อมฉันมีอยู่ช่วยกันบำรุงพระนครพาราณสีให้มีเนื้อมากมีน้ำดีอันหนึ่งพวกพ่อค้าผู้มั่งคั่งมาแล้วจากรัฐต่างๆหม่อมฉันช่วยจัดอารักขาให้พ่อค้าเหล่านั้นขอได้โปรดทราบอย่างนี้เถิดเจ้าพี่อุโบสถ
1: ข้าแต่พระเจ้าสังวรราชด้วยพระองค์ทรงครอบครองราชสมบัติแห่งหมู่พระญาติโดยธรรมพระองค์เป็นผู้มีพระปีชาด้วยเป็นบัณฑิตด้วยทั้งทรงเกื้อกูลพระปยุรญาติด้วยศัตรูทั้งหลายย่อมไม่เบียดเบียนพระองค์ผู้แวดล้อมไปด้วยพระปยุรญาติมองมูลด้วยรัตนะต่างๆเหมือนจอมอสูรไม่เบียดเบียนพระอินทร
0: ์พระเจ้าสังวรมหาราชทรงประทานยศใหญ่แด่พระเจ้าพี่ทุกพระองค์หลังจากนั้นเหล่าพระกุมารทุกพระองค์ก็ไม่ทรงคิดอคติต่อพระเจ้าสังวรมหาราชอีกเลยทุกพระองค์ล้วนยอมรับจะเทิดทูนให้พระองค์ทรงครองราชโดยธรรม

จ้าพี่ที่เหลือได้เป็นเถรานุเถระและบริษัทได้มาเป็นพุทธบริษัทส่วนอมาตย์บัณฑิตผู้ถวายโอวาทเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7
1: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

0: วิริเยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมติสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมติสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่โดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่

ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วย

คลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่นขึ้นด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

ุกๆ1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราเปลือตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วนกะคันเนว่าเลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันคราวนี้เราก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะต้องเบาๆต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นหายใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของ

ก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยมาเกิดอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอกแสวงหาในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่เป็นสาระแก่นสารของชีวิตและขมวดเวลาของชีวิตไปโดยไม่รู้เลยว่าชีวิตอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกฎแห่งตายลักความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นรวมทั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอีกมากมายชีวิตในสังสารวัฏไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำใจกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมในตำแหน่งของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายใน

ละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆเบาๆใจใสใสใจเย็นเย็นถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายเราก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยว่าเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งๆโปร่งๆกลวงๆอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษาความนิ่งๆนุ่มๆสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกาย

เราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความ

อ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้เปลี่ยนสภาวะจากนิ่งหลวมหลวมเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นและก็นิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะได้เข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาทำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือ

คนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆ นุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยาวรุณโนไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาทอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่าง

สัพเพพุทธาภะวัตตาปัจเจกานันติยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาวิสัพพโสเตตรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสัสเนโรคาสุขิตาโหตสหสัพเพหิยติติสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเกิดมาในครอบครัวคนจีนที่มีความเข้าใจในพระพุทธศาสนาน้อยมากแต่ตัวลูกมีความสนใจในการนั่งสมาธิตั้งแต่เด็กจึงแสวงหาสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะอยากฝึกสมาธิให้ได้ผลดีในปี2529ลูกจึงได้มาวัดพระธรรมกายโดยมีเพื่อนหญิงคนหนึ่งเป็นกัลยาณมิตรให้และสองเราก็ได้แต่งงานกันลูกได้เรียนรู้การนั่งสมาธิที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้แนะนำทำให้ผลการฝึกสมาธิก้าวหน้าขึ้นได้เห็นดวงแก้วที่ใสยิ่งกว่าเพชรและเห็นดวงสว่างขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่ามีความเย็นตาเย็นใจมีความสุขมากจนไม่อาจจะหาสิ่งใดในโลกมาเปรียบเทียบได้ชีวิตของลูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นลูกเลิกดื่มเหล้าแถมนำเหล้าที่มีอยู่ในทั้งหมดมาเททิ้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ปี2534ลูกและภรรยาก็ขึ้นปฏิบัติธรรมเริ่มกับหมู่คณะที่ภูกระดึงกลับลงมาแล้วเราทั้งสองก็นั่งสมาธิทุกวันไม่เคยขาดพอเข้าพรรษาปีเดียวกันนี้เราสองคนก็ปรณนาถือศีล8ตลอดพรรษาแล้วถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินี้ทุกปีลูกรู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มาพบหมู่คณะในช่วงที่วัดเริ่มมีโครงการบุญใหญ่ๆหลายอย่างนี่บอกว่ารู้สึกโชคดีมากลูกได้ร่วมบุญซื้อที่ดินในเขต 2,000 ไร่จำนวน32ไร่สาธุ 2,000 ไร่นี้ใครมีส่วนแห่งบุญบ้างสาธุร่วมบุญทองคำหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพนีหนัก1กิโลร่วมบุญสร้างพระธรรมกายเป็นจะประจำตัวทั้งทำเอง

และชวนญาติมิตรรวมทั้งหมด 3,000 กว่าองค์สาธุลูกรู้สึกปิติใจมากที่ได้ร่วมสร้างบุญใหญ่หลายๆครั้งในยามวิกฤต IMF เราได้ทุ่มเทเงินก้อนสุดท้ายเพื่อสร้างบุญเป็นเงินก้อนสุดท้ายจริงๆแต่แปลกใจคือน่าจะใช้คำว่ามหัศจรรย์ใจที่จากวันนั้นถึงวันนี้ความเป็นอยู่ของลูกและภรรยาก็ยังอยู่ดีมีความสุขแถมมีปัจจัยมาสร้างบุญอย่างเต็มกำลัง

0: ธุพระวิหารหลวงปู่สภาธรรมกายสากลลานธรรมมหารัตนวิหารคตเสาแก้วซึ่งเราได้ร่วมบุญไปแล้ว1ต้น
1: สาธุ
0: ได้เป็นประธานรองในงานกฐินทุกปีไม่เคยขาด
1: สาธุ
0: ตอนนี้ตั้งใจจะสร้างองค์พระภายในเจดีย์ให้ได้มากที่สุด
1: สาธุ
0: เธอตั้งใจจะรักษาแชมป์เอาไว้เพราะเป็นช่วงโอกาสสุดท้ายแล้วสำหรับการที่จะสร้างพระธรรมกายประจำตัวประดิษฐานในมหาธรรมกายเจดีย์เราสองคนแฮปปี้มากที่ได้มาวัดในวันอาทิตย์เราจะมาตั้งแต่เช้าและอยู่ร่วมพิธีกรรมจนเสร็จงานบุญทุกบุญสาธุปัจจุบันอยู่จนถึงบูชามหาธรรมกายเจดีย์ในช่วงเย็นไม่เคยกลับบ้านก่อนเลยเป็นเวลาเกือบ12ปีแล้ว
1: สาธุ
0: ชื่นชมเสร็จแล้วก็มีประโยคต่อไปลูกขออนุญาตส่งเคสซาดี้มาดังนี้ครับกล้าพองลูกมีพี่น้องทั้งหมด9คนสงสัยจะถามหมดทั้ง9คนมั้งลูกเป็นคนที่4ย้ายลูกมาจากเมืองจีนเป็นคนใจบุญชอบไปวัดจีนทำบุญตามประเพณีของชาวจีนโดยเคร่งครัดสวดมนต์ไหว้เจ้าท่านเสียชีวิตในปี2513จากเราไปอย่างสงบมีอาการหายใจ3เฮือกเท่านั้นขณะนั้นคุณยายมีอายุได้65ปีแม่ของลูกเป็นคนจีนที่เกิดในเมืองไทยมีความขยันและทำอาหารอร่อยมากท่านดูแลลูกๆด้วยความรักและความห่วงใยท่านคอยดูว่าลูกๆทั้ง9คนทานข้าวครบทุกคนแล้วหรือยังแม่น่ะเคยตักบาตรถวายสังฆทานแด่หมู่สงฆ์ในโอกาสวันเกิดบ้างนอกนั้นท่านทำบุญแบบชาวจีนที่ศาลเจ้าต่อมาแม่ก็มีอาการของโรคเบาหวานไม่นานก็เสียชีวิตด้วยวัยเพียง40ปีเท่านั้นเตียงลูกปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ท่านสนับสนุนลูกทั้ง9คนให้มีการศึกษาแม้เตียจะมีการเงินจะไม่คล่องตัวนักแต่ลูกของเตีย2คนก็จบแพทย์อีกคนจบด็อกเตอร์หลายคนจบปริญญาโทปริญญาตรียกเว้นลูกสาวคนที่7จบป.6เท่านั้นเพราะมีปัญหาด้านพัฒนาการทางสมองแต่เตียไม่ค่อยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเตียมองว่าเพศภาวะของพระไม่ได้ทำมาหากินไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจึงไม่ได้ทำบุญกับพระเวลาที่ลูกอยากให้เตียทำบุญลูกจะแบ่งเงินให้ท่าน2ส่วนส่วนหนึ่งให้ท่านไว้ใช้ส่วนตัวอีกส่วนให้ท่านจบปฏิฐานจิตให้ท่านได้มีส่วนร่วมในบุญต่างๆที่ลูกจะนำไปทำบุญให้ท่านตอนนี้เตี่ยอายุได้83ปีแล้วนี่ทำถูกหลักวิชาแม่ยางลูกเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความอบอ้อมอารีแม่ยายเป็นอมพลึกซีกขวาต่อมาเจียนลูกก็นำส่งโรงพยาบาลไม่นานท่านก็เสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคม2527อายุได้60ปี

เดบคุณหลวงพ่อมาโดยตลอดช่วงหลังแม้สุขภาพจะไม่แข็งแรงนักและเป็นโรคความดันปอดผิดปกติสมองในหัวใจทำงานหนักเหนื่อยง่ายหมอหาสาเหตุไม่พบซึ่งเป็นแค่พบน้อยมากใน1 ล้านคนจะพบเพียง1 คนเท่านั้นแต่บุญใหญ่ที่เพื่อนกับภรรยาได้ทำขณะยังมีชีวิตอยู่คือได้ร่วมบุญสร้างพระในวงบุญของคุณยาจารย์ที่ประดิษฐานส่วนบนของเจดีย์จำนวน1 ล้านบาทสามีและลูกของเธอต่างกำลังใจด้วยการมาวัดกับเธอทุกวันอาทิตย์เธอจากพวกเราไปเมื่อเดือนเมษายนปี41เมื่ออายุได้40 ปีมีโอกาสสร้างบารมีกับหมู่คณะได้ประมาณ3 ปีเท่านั้นเมื่อเธอเสียชีวิตลงสามีก็ไม่ได้มาวัดเป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งมีการถ่ายทอดโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันผ่านจานดาวธรรมภรรยาลูกก็ได้นำจาน DMC ไปติดที่บ้านสามีเพื่อนตอนนั้นเขารู้สึกเฉยๆเพราะห่างหายจากสร้างบุญมานานแล้วล่าสุดนี้สามีเธอ

0: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
1: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
2: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: การได้มีโอกาสมาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ด้วยตัวเองมันคือการเติมพลังใจที่ดีมากๆเหมือนได้เอาความเหนื่อยล้ามาทิ้งแล้วเหยียบความสุขกลับไปแทนในขณะที่อีกหลายคนไม่มีเวลาเดินทางมาบูชาเจดีย์ด้วยตัวเองแต่โอกาสไม่เคยหายไปไหนเพราะบุญส่งถึงกันได้เพียงแค่เปิดช่อง GBN แล้วร่วมพิธีไปพร้อมๆกันจะมาที่วัดหรือบูชาจากที่บ้านผ่านช่อง GBN เราก็เชื่อมต่อใจกับพระรัตนตรัยได้ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์มาเติมความสว่างสวยให้ใจของเราสงบและมีความสุขไปพร้อมๆกันค่ะ
1: www.gbnus.com ค่ะ
0: ทุกวันเวลา 17.30 น.
2: ครั้งแรกในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปเพื่อเป้าหมายการเผยแผ่สู่คนท้องถิ่นในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั่วทั้งยุโรปพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย30วัดในทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมบุญสมโภชพระประธานร่วมบุญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพิธีทอดผ้าป่า30วัดทวีปยุโรปอันเป็นสัญลักษณ์แห่งการเผยแผ่ทั่วทั้งยุโรปเพื่อสร้างบุญใหญ่แห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ยั่งยืนมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสู่เป้าหมายงานเผยแผ่ในทวีปยุโรปณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์วันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป

0: นี่คือก้าวสำคัญแห่งประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในทวีปยุโรปการรวมพลังศรัทธาสู่การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่โลกตะวันตกด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนเส้นทางทองคำกว่า 9,525 กิโลเมตรหรือ 5,916 ไมล์พร้อมแล้วที่จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระประธานณโบสถ์วัดพระธรรมกายในเนเธอร์แลนด์เพื่อเป็นศูนย์รวมใจแห่งศรัทธาชาวยุโรปขอเชิญร่วมงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพิธีประดิษฐานพระประธานและพิธีทอดผ้าป่ากว่า30วัดทั่วทวีปยุโรปในวาระอันเป็นมงคลยิ่งบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้จะจัดขึ้นณวัดพระธรรมกายเนเธอร์แลนด์ในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญร่วมสร้างบุญใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ร่วมสมโภชพระประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและทอดผ้าป่าเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยืนยาวมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์แห่งบุญไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั้ง30ศูนย์ในทวีปยุโรป
1: ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชทที่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการ

0: เมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่59จากตอนที่แล้วพระนางอุทุมพรทรงทราบข่าวว่าพระราชาทรงปูนบำเหน็จรางวัลให้แด่ราชบัณฑิตทั้ง5โดยเท่าเทียมกันก็ไม่ทรงพอพระทัยรีบเสด็จไปเฝ้าพระราชสวามีกราบทูลให้ทรงทราบว่าอาจารย์ทั้ง4นั้นหาได้แก้ปริศนานั้นได้ด้วยปัญญาของตนเองไม่แต่ที่สามารถแก้ปริศนาได้ก็โดยอาศัยปัญญาของมโหสถเมื่อเป็นเช่นนี้การที่ทูลกระหม่อมพระราชทานรางวัลให้ทุกคนเสมอกันนั้นจะสมควรหรือพระราชาครั้นทรงทราบความจริงเช่นนั้นก็ยิ่งทรงโปรดปรานมโหสถบัณฑิตมากขึ้นแต่ก็ทรงระงับเรื่องการพระราชทานรางวัลเพิ่มให้แก่มโหสถเอาไว้ก่อนด้วยทรงดำริว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วก็แล้วกันไป

พ่อมโหสถเอ๋ยเราจะขอถามเธอบ้างละว่าระหว่างคนโง่ผู้สมบูรณ์ด้วยทรัพย์และยศกับบัณฑิตผู้ไร้โภคทรัพย์ท่านผู้รู้นะย่อมสรรเสริญว่าใครเป็นผู้ประเสริฐกว่ากันล่ะมโหสถบัณฑิตกำลังรอฟังพระดำรัสอยู่แล้วครั้นถูกเท้าเธอตรัสถามเช่นนี้จึงกราบทูลอย่างอาถรรพ์โดยไม่ได้หวั่นเกรงต่อสิ่งใดว่าขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระองค์โปรดทรงสดับความเห็นของข้าพระบาทก่อนเถิดพระพุทธเจ้าค่ะบุคคลผู้มีทรัพย์มากแต่เป็นผู้ปราศจากปัญญาเสียแล้วเขาย่อมชื่อว่าเป็นคนพาลนั่นเองคนพาลย่อมจะสำคัญว่าทรัพย์เท่านั้นเป็นสิ่งประเสริฐจึงมัวแต่แสวงหาทรัพย์ครั้นหาทรัพย์มาได้แล้วก็มัวเมาในการใช้สอยทรัพย์นั้นกระทำกรรมอันชั่วช้าเพียงเพราะเห็นแก่ความเพลิดเพลินในโลกนี้มิได้ยังเห็นถึงโลกหน้าเขาจึงเป็นผู้พ่ายแพ้ในโลกทั้งสองคือในโลกนี้ก็ย่อมไม่ได้รับสุขในการใช้ทรัพย์แม้ในโลกหน้าเขาย่อมได้รับทุกข์เพราะผลแห่งกรรมอันชั่วช้าของตนข้าพระพุทธเจ้าเห็นดังนี้จึงกล่าวว่าคนมีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยผู้มีปัญญาต่างหากล่ะเป็นผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับแล้วก็หันพระพักไปทางท่านเสนกะแล้วตรัสว่าท่านเสนกะมโหสถบัณฑิตกล่าวแย้งท่านแล้วเธอกล่าวว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐท่านล่ะจะกล่าวแก้ว่าอย่างไรท่านเสนกะฟังพระดำรัสแล้วก็กล่าวตอบโต้ว่าช้าก่อนพ่อมโหสถมหาเศรษฐีผู้มีทรัพย์ให้ใช้สอยตามต้องการมีหรือที่จะไม่ได้รับความสุขในโลกนี้ดูอย่างโครวินทเศรษฐีอย่างไรล่ะแม้นเป็นคนขี้หลิวขี้เรรูปร่างวิกลไม่มีวิชาความรู้ใดๆแม้เวลาที่พูดยังมีน้ำลายไหลยืดออกจากปากหน้าขยะแขยงถึงเพียงนั้นแต่เขากลับเป็นที่นับหน้าถือตาของมหาชนในมิถิลานครจะว่าเป็นเพราะมีรูปงามก็หาไม่เพราะมีศิลปะก็หาไม่แต่เพราะเหตุที่เขามีทรัพย์มีมากถึง80โกฏิทีเดียวทรัพย์นั้นจึงบันดาลความสุขให้เหลือขนานับมโหสถเอ๋ยเคยเห็นหรือไม่ล่ะสตรีสองนางผู้งดงามหยดย้อยปานเทพอับสรแพรวพราวด้วยเครื่องประดับถือดอกอุบลเขียวที่บานแล้วยืนประจำอยู่สองข้างคอยน้อมดอกบัวนั้นเข้าไปรองรับน้ำลายของเศรษฐีแล้วโยนทิ้งไปทางช่องหน้าต่างครั้นแล้วจึงเปลี่ยนดอกใหม่รองไว้อีกดอกอุบลเขียวที่โยนไปนั้นพวกนักเลงสุราที่เดินเข้าร้านเหล้าต้องการกันนักจึงเฝ้าแวะเวียนผ่านคอยตะโกนเรียกขานชื่อของโครวินทเศรษฐีอยู่มิเว้นวางเมื่อเศรษฐีถามกลับว่าจะมาเรียกทำไมกันน้ำลายก็จะไหลออกมาไม่ช้าดอกอุบลเขียวก็จะปลิวมาทางช่องหน้าต่าง

นักเลงสุราจะพากันยื้อแย่งครั้นได้มาก็นำเอาไปล้างน้ำแล้วทัดหูเป็นเครื่องประดับที่หรูนะข้าพเจ้าเห็นดังนี้จึงกล่าวว่าคนมีปัญญาไม่ประเสริฐคนมีทรัพย์เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐพระเจ้าวิเทหราชทรงสดับแล้วก็ทรงหนักพระทัยอยู่มิใช่น้อยเพราะตัวอย่างของโคลวินทะเศรษฐีที่ท่านเสนกะยกอ้างมานั้นพระองค์ก็ทรงทราบดีแม้นใครๆก็รู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นข้อยืนยันมั่นคงว่าบุคคลผู้ไม่มีศิลปะไม่มีพวกพ้องแม้รูปร่างจะไม่สมประกอบก็ตามทีแต่ขอให้มีทรัพย์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นอำนาจของทรัพย์ย่อมอำนวยสุขให้อย่างมหาศาลเพราะแม้แต่ดอกบัวที่เปื้อนน้ำลายของผู้มีทรัพย์ยังมีคนยื้อแย่งเอาไปเป็นเครื่องประดับอันเป็นที่เชิดหน้าชูตาได้เท้าเธอทรงใคร่จะรู้ว่ามโหสถจะกล่าวแก้อย่างไรจึงตรัสถามว่าเป็นอย่างไรพ่อมโหสถท่านเสนกะน่ะได้ยกอุทาหรณ์ยืนยันได้มั่นคงทีเดียวนะพ่อล่ะจะว่าอย่างไรครั้นมโหสถถูกเท้าเธอตรัสถามก็หันไปทางท่านเสนกะกล่าวว่าแน่ล่ะท่านอาจารย์เสนกะทรัพย์ย่อมอํานวยสุขให้เฉพาะผู้มีปัญญาเท่านั้นส่วนคนไม่มีปัญญาใช้ทรัพย์แสวงหาความสุขแล้วก็หลงมัวเมาประมาทลืมตนซะสิ้นแม้นจะได้รับสุขบ้างก็เป็นเพียงแค่ความเพลินชั่วคราวเป็นสุขเล็กน้อยแต่ทุกข์มากคนไร้ปัญญาพอถูกความทุกข์กระทบใจเข้าบ้างจิตก็หวั่นไหวขวัดแกว่งเหมือนปลาที่ถูกวางไว้กลางแดดไม่อาจทนความร้อนได้ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนจนหมดเรี่ยวหมดแรงฉะนั้นข้าพเจ้าเห็นอย่างนี้จึงยืนยันว่าคนมีปัญญาเท่านั้นประเสริฐคนพาลมีทรัพย์ไม่ประเสริฐเลยการโต้วาทะครั้งนี้คงจะไม่จบลงโดยง่ายเพราะอาจารย์เสนกะนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญยึดถือวาทะเช่นนี้มานานแต่มโหสถบัณฑิตจะกล่าวแก้อย่างไรโปรดติดตาม

พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยผู้ใต้พิธีถวายมหาสังฆทานคณะสงฆ์40กว่าวัดและคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ปีที่22วันคุ้มครองโลกวันพุธที่22เมษายนพุทธศักราช2569

0: มาจากขอนแก่นครับ165คัน
1: จังหวัดสระแก้วจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2: จันทบุรี
3: ทุกเส้นทางสัญจรบนถนนทุกสายที่มุ่งตรงสู่วัดพระธรรมกายคือสายทางแห่งบุญมหัศจรรย์ที่หนุนนำพุทธบริษัท4ทั่วสารทิศจากทั้งภายในและต่างประเทศให้หลั่งไหลสู่การรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในพิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยคือปรากฏการณ์การรวมพลังศรัทธาครั้งยิ่งใหญ่เพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา
4: ระหว่างเดินไปใจใสเป็นเจ

กระแสบุญอันอุดมเปี่ยมไปด้วยสัพพสิริแห่งมหามงคลแผ่ขยายปกคลุมพื้นที่สภาธรรมกายสากลในวันคุ้มครองโลกวันที่พุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศจะได้กลั่นกายวาจาใจให้ใสสว่างกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยในวันที่ใสสว่างนี้พุทธบริษัทยังได้พร้อมใจแสดงออกถึงความรักความห่วงใยที่มีต่อคุณครูผู้หยัดสู้ยังดินแดนด้ามขวานทองของไทยโดยครั้งนี้มีคุณครูตัวแทนจาก4จังหวัดคือสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสได้ขึ้นรับกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยส่งมอบเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้หยัดสู้ทำหน้าที่เป็นครูผู้ให้แสงสว่างอย่างเข้มแข็งสืบไปพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวนี่คือสัญญาณแห่งความมั่นคงและความ

จริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาที่ปรากฏณท่ามกลางที่ประชุมสงฆ์ที่จัดขึ้นในภาคบ่ายนับเป็นการสัมมนาคณะสงฆ์ครั้งสำคัญเพื่อกำหนดทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันซึ่งทุกรูปต่างมีเป้าหมายดุจเดียวกันที่จะทำรงพระสัทธรรมให้รุ่งเรืองสืบไป

0: คือสถานะความเป็นพระภิกษุสงฆ์ชาวไทยสถานะที่3เป็นผู้แทนแห่งพระรัตนตรัยทำดีมันดีเลยนะครับแต่ถ้าทำเสียก็เสียเลยนะครับแล้วไม่ได้เสียเฉพาะคนใดคนหนึ่งชาวบ้านสังคมคาดหวังอยากให้พระสงฆ์แตกฉานในพระธรรมวินัยและรักษากิจของตนอย่างเคร่งครัด
1: วันคุ้มครองโลกคือวันแห่งบุญอันอุดมที่บังเกิดได้ยากยิ่งซึ่งได้รับความเมตตาอย่างสูงจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารและท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้พุทธบริษัทผู้รักในการสั่งสมมหากุศลได้ตักตวงบุญใหญ่ดังมหาสมุทรไม่อิ่มด้วยน้ำไฟย่อมไม่อิ่มด้วยเชื้อฉันใดทานบดีย่อมไม่อิ่มด้วยการให้ทานฉันนั้น

ประวัติศาสตร์หน้าสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้ถูกจารึกอีกครั้งเมื่อคลื่นมหาชนเรือนแสนพร้อมใจก้าวสู่พื้นที่ลานธรรมปีติวใจที่ได้มาอยู่ใต้แสงแห่งตะวันธรรมด้วยมีเป้าหมายดุจเดียวกันในการจันโลมพระพุทธศาสนาถวายเป็นกตัญญูบูชาเนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโย

าพแห่งพลังศรัทธาปรากฏงดงามณลานธรรมพระมหาธรรมกายเจดีย์เมื่อกองพลร่มมหาเศรษฐีคือผู้มีบุญที่มีดวงใจใสสว่างได้สร้างปรากฏการณ์นำความสำเร็จมาสู่พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยล้อมรวมดวงใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา

พิธีถวายมหาสังฆทาน 40,000 กว่าวัดทั่วไทยดำเนินอย่างศักดิ์สิทธิ์โดยพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารราชบัณฑิตเมตตาเป็นประธานสงฆ์พร้อมคณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดทั่วไทยและพระสังฆนายกจากต่างประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญในการนี้พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคหนึ่งเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงเมตตาเป็นองค์ประธานนำสวดเจริญพระพุทธมนต์รำลึกถึงพุทธคุณอันไม่มีประมาณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่พุทธบริษัทจะได้หยุดใจเข้าสู่การเจริญสมาธิภาวนาแผ่ขยายสายทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์คุ้มครองโลกเชื่อมใจชาวโลกสู่คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำอัญเชิญเทวดากล่าวคำถวายจตุปัจจัยทยธรรมถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา

และในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมผู้แทนคณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์และคณะพระมหาเถรานุเถระจากนั้นคณะประธานบุญพิธีพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้พร้อมใจน้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตถวายแด่คณะพระสังฆาธิการ 40,000 กว่าวัดที่เดินทางมาจากทุกสารทิศมหาสังฆทานที่ได้ร่วมกันถวายในคราวนี้เปรียบได้ดังอัสสัทธิสถานคือมหาทานอันยิ่งใหญ่ที่ถวายแล้วแด่หมู่สงฆ์ผู้เป็นดังพุทธชิโนรสสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือมหัคคตกุศลเป็นบุญมหาศาลที่ไม่อาจจะคำนวณนับประมาณคือบุญอัศจรรย์ที่จะคุ้มครองใจตนและคุ้มครองโลกให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทั้งปวง

0: เคยไหมเวลาท้อใจอยากจะหาธรรมะแง่คิดดีๆในโลกโซเชียลกลับเจอโฆษณาหรือขยะที่ไม่ต้องการเต็มไปหมดเทคโนโลยีที่เหมือนง่ายแต่ทำไมชีวิตเรากลับรู้สึกยากจัง
1: ต่อไปชีวิตจะไม่ยากแล้วนะคะถ้ารู้จักแอปนี้แอปใหม่ที่มีทั้งเรื่องกฎแห่งกรรมและเสียงนั่งสมาธิธรรมะหลากหลายฟังเคสตัสดี้กว่า 1,000 เคสจัดหมวดหมู่ให้ค้นหาง่ายรวบรวมไว้ทั้งหมดในแอปเดียวแอปนี้มีชื่อว่ากฎแห่งกรรมตามนี้เลยค่ะดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store แอปแรงและดีแอปนี้แอปเดียวสาธุค่ะ
2: ดาวน์โหลดตอนนี้ได้เลยค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569กับดิฉันวีรพรชมเชยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom072.com และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าถ้ามีบุญใดเราก็ต้องทำให้ได้ทุกบุญเพราะว่าบุญเป็นที่พึ่งให้แก่เราไปในสังสารวัฏทุกภพทุกชาติทั้งที่มีชีวิตอยู่หรือในปรโลกเราต้องทำมากบ้างน้อยบ้างเราก็ต้องทำกันไปในระดับที่เราไม่เดือดร้อนซึ่งเราก็จะรู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าแค่ไหนมันเดือดร้อนแค่ไหนมันไม่เดือดร้อนทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปชวนคนอื่นเขามาทำด้วยทำบุญจนกว่าบุญนั้นเหนียวแน่นใจของเราทุกๆดวงไม่มีช่องว่างให้บาปได้ช่องเลยต้องทำกันให้ได้ถึงขนาดนั้นอำเภอคลองหลวงและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองหลวงร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมรวมใจประสงค์นิกรชาวคลองหลวงประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณอาคารปลูกศรัทธา2วัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยและได้รับเกียรติจากนางสาวอภิสราเกตอินนายอำเภอคลองหลวงเป็นประธานฝ่ายคารวาสถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนี้พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้แทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้แสดงธรรมพร้อมทั้งได้นำทุกท่านปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้สงบนิ่งก่อนที่ประสบนิกรชาวคลองหลวงจะได้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยอำเภอคลองหลวงและคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองหลวงร่วมกับวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายโดยมีข้าราชการคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอคลองหลวงอุบาสกอุบาสิกาคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีซึ่งการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์มีจำนวน7แบบประกอบด้วยดอกดารารัตดอกชบาทิพย์ดอกกล้วยไม้ดอกกุหลาบดอกชบาหนูดอกพุทราและดอกลิลลี่ในการนี้พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มาเยี่ยมชมและพูดคุยกับผู้เข้าร่วมทำกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ
1: วันนี้ก็ได้รวมใจพี่น้องชาวอำเภอคลองหลวงนะคะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์นะคะในส่วนของภูมิภาคนะคะก็สำหรับอำเภอคลองหลวงนะคะก็เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันประดิษฐ์เป็นครั้งแรกนะคะโดยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะคะเข้ามาจำนวนประมาณ150คนนะคะรวมถึงคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายด้วยนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็เรา

0: ั้งใจนะคะที่จะประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เนี่ยให้ได้ประมาณ 50,000 ดอกนะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมไว้ใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในเดือนธันวาคมในปีนี้นะคะซึ่งก็คาดว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวงเนี่ยจะมาร่วมพิธีที่จะจัดขึ้นที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้นะคะเป็นจำนวนมากค่ะปลาบปลื้มใจนะคะที่พวกเราทุกคนประสบนิกรของพระองค์ท่านนะคะจะได้แสดงความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะโดยสมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าตลอดพระชนชีพของพระองค์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะได้หลอมรวมใจในการที่จะแสดงความรักเทิดทูนและแสดงความอาลัยต่อพระองค์ท่านค่ะก็ทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะแม่พี่น้องประชาชนนะคะก็มีความปลาบปลื้มใจปิติใจในกิจกรรมในวันนี้เป็นอย่างมากค่ะ
1: ผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลยราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติค่ะณวัดโบสถ์ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมางกูลสิริวิบูลยราชกุมารเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติโดยมีหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยข้าราชการพลเรือนตุลาการอัยการทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชสิริวัชระรังสีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โอกาสนี้นายองอาจนศธรรมนิธาผู้แทนคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมกันน้อมถวายพระราชกุศลแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนส่งเสริมให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่าน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงในสังคมไทยค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีต้อนรับคณะอาคันตุกะและพุทธบริษัท4จากหลากหลายทวีปทั่วโลกในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานบุญและร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างพลังแห่งสันติสุขร่วมกันค่ะเมื่อเร็วๆนี้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีโอกาสต้อนรับอาคันตุกะและสาธุชนจากหลากหลายประเทศทั่วโลกทั้งจากมาเลเซียฝรั่งเศสเมียนมาและศรีลังกาที่เดินทางมาเยี่ยมชมศาสนสถานและศึกษาแนวทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างสันติสุขภายในในโอกาสนี้คณะอาคันตุกะจากต่างชาติได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่และสัปปายะของวัดพระธรรมกายอาทิพระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระรัตนตรัยที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนับล้านองค์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมัครสมานสามัคคีของพุทธบริษัท4ทั่วโลกโบสถ์พระไตรปิฎกห้องนิทรรศการชั้น4อาคาร100ปีคุณยายอาจารย์เพื่อรับชมประวัติและคุณธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีอย่างไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขซึ่งสร้างความประทับใจในด้านสถาปัตยกรรมและความศักดิ์สิทธิ์แก่ชาวต่างชาติเป็นอย่างมากด้านตัวแทนชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายได้กล่าวด้วยความประทับใจว่าบรรยากาศที่วัดมีความสงบและสะอาดอย่างน่าอัศจรรย์ทำให้การทำสมาธิเป็นไปอย่างลึกซึ้งขณะที่อีกท่านได้แสดงความตั้งใจที่จะนำแบบอย่างการทำงานที่เป็นระบบไปพัฒนางานพระพุทธศาสนาในประเทศของตนต่อไปซึ่งการมาเยือนของคณะชาวต่างชาติในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ศแต่ยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาที่พร้อมต้อนรับผู้แสวงบุญจากทั่วทุกมุมโลกอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยคณะสงฆ์และเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นในนครซิดนีย์ได้พร้อมใจกันมาร่วมสั่งสมบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสร้างศาสนสถานเพื่อการเข้าถึงทำในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรปพิชมนมั่นอินและกัลยาณมิตรบุญยังสวนทองเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน7รูปต่อมาสาธุชนก็ได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำภัตตาหารอันประณีตและดอกไม้ของหอมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นการสั่งสมบุญใหญ่ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ค่ะส่วนภาคบ่ายคณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและอาคารปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรดวงจันทร์สุรินทราและกัลยาณมิตรเจมมี่โกวิทจินดาชัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีนำกล่าวคำถวายอาคารปฏิบัติธรรมโดยมีกัลยาณมิตรวีระดีชัยเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายทางด้านกัลยาณมิตรร่มธรรมจันทนันนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์และรับชมทบทวนบุญที่ผ่านมาทำให้ทุกท่านเกิดความปลื้มปิติและตอกย้ำคุณค่าของการสั่งสมบุญร่วมกันก่อนปิดท้ายด้วยการรับพรพระและถ่ายรูปหมู่ร่วมกันเพื่อไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมสั่งสมบุญเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามหลักวิชาธรรมกายเตรียมความพร้อมเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่กัลยาณมิตรรุ่งชูลีลีดมาโดนและกัลยาณมิตรสมหมายเบลจะได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นทุกท่านก็ได้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนในภาคบ่ายหลังจากได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วก็ได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยคณะเจ้าภาพและสาธุชนร่วมกันอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเบิกบานใจเพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการบริหารจัดการและดูแลรักษาศาสนสถานให้มีความสัปปายะพร้อมสำหรับการเผยแผ่ธรรมะสู่ชาวท้องถิ่นนอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายวิสาขประทีปก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมกันน้อมนำภัตตาหารอันประณีตและดอกไม้ของหอมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นการสั่งสมบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนร่วมกันกับผู้มีบุญทั่วโลกในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องความสำคัญของวันวิสาขบูชาและทบทวนบุญ22เมษายนมหาสังฆทาน 40,000 วัดและความเป็นหนึ่งเดียวของพุทธบริษัท 4ซึ่งวัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์ไม่เพียงแต่เป็นที่พึ่งทางใจของชาวไทยในประเทศนิวซีแลนด์แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่สมาธิไปสู่ชาวท้องถิ่นผ่านกิจกรรมปฏิบัติธรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันถึงความเข้มแข็งของชุมชนชาวพุทธที่ร่วมกันค้ำจุนพระพุทธ

าสนาให้มั่นคงในดินแดนโอเชียเนียค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระและพิธีบวชอุบาสกแก้วอุบาสิกาแก้วรุ่นที่15ค่ะโดยกิจกรรมเริ่มต้นในช่วงเช้าด้วยพิธีบวชอุบาสกและอุบาสิกาแก้วรุ่นที่15ซึ่งตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์และศึกษาพุทธวิธีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และอบอุ่นโดยได้รับความเมตตาจากพระสมุทรวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล8โดยตลอดระยะเวลาการอบ

รมทุกท่านจะได้ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงจากภายในจากนั้นเป็นพิธีถวายยานพาหนะโดยมีกัลยาณมิตรโอวิทกัลยาณมิตรบวนและกัลยาณมิตรจัสมินลูเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายเครื่องอัฐบริขารโดยมีกัลยาณมิตรณัฐนันท์มั่นจีนพร้อมด้วยร้านตุ๊กตุ๊ก98และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีทอดผ้าป่าบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีและสาธุชนก็ได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ท่านประธานสงฆ์จะได้กล่าวเชิญประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในการนี้ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าจากนั้นพิธีอัญเชิญอาหารบูชาข้าวพระมาวางอย่างแท่นประกอบพิธีในโอกาสนี้พระสมุทรวีธรรมชิโตได้เกริ่นนำก่อนอัญเชิญทั้งยังได้นำสวดชยันโตพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ซึ่งประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับประธานบุญพิธีและเจ้าภาพกองบุญต่างๆที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ก่อนที่จะได้ร่วมกันรับชมสื่อประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญละเอียดที่กระทำบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคนซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวลาวและชาวท้องถิ่นได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญกุศลและปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างอบอุ่นเพื่อสร้างพลังใจและสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามในต่างแดนค่ะบรรยากาศภายในงานเริ่มต้นด้วยความสงบสัปปายะโดยคณะสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์ทำวัดเย็นและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมความพร้อมของใจให้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในพิธีบูชาข้าวพระเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมการกล่าวคำอาราธนาศีล5และประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าสร้างวัดพระธรรมกายแคนซัสโดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรพัสดาศูนย์ดาราพิธีถวายกองบุญพัฒหารบูชาข้าวพระโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรภูเวียงคำนครส่วนพิธีถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรคิมเคาพร้อมกันนี้คณะประธานก็ได้น้อมถวายทายธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมกันน้อมถวายพัฒหารอันประณีตผลไม้มงคลและดอกไม้ของหอมเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญพิเศษที่1เดือนมีเพียงครั้งเดียวในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้รับชมประมวลภาพสหวาระเดือนเกิดเดือนพฤษภาคมและภาพงานบุญตลอดเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมได้รับของที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์อันเป็นมงคลยิ่งจากนั้นทุกท่านได้รับฟังโอวาทจากท่านประธานสงฆ์เพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีพร้อมทั้งรับทราบข่าวงานบุญวันวิสาขบูชาที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อจะได้มาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบุพเพเปตพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วและพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ประมาณค่ะโดยภายในงานกัลยาณมิตรทาเคชิสุมิดะได้จุดเทียนธูปบูชาพระพุทธและบูชาพระธรรมส่วนกัลยาณมิตรชดารัตคาโต้และกัลยาณมิตรปรียนาเจนไรจุดธูปหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันทอดผ้าบางสุกุลทั้งยังได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาแสงชัยคุณัทโรท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งยังได้เล่าปกิณกรรม

รรมแก่สาธุชนได้เห็นถึงความสำคัญในการสั่งสมบุญร่วมกันในวันพระพร้อมทั้งได้น้อมบุญนี้อุทิศให้แก่บรรพบุรุษและหมู่ญาติของเราที่ท่านได้ละจากโลกนี้ไปแล้วดังนั้นการมาทำบุญในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปจากนั้นเป็นพิธีจุดประทีปและถวายดอกไม้บูชาธรรมพระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นกตัญญูบูชาธรรมโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาแสงชัยคุณัทธโรท่านประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมซึ่งบรรยากาศงานบุญเป็นไปอย่างอบอุ่นและทุกท่านก็ต่างมีความสุขที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างกุศลให้กับตนเองและหมู่ญาติในครั้งนี้ด้วยค่ะ

คุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศรวมไปถึงยอดสดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศอันดับที่1จังหวัดมหาสารคามอันดับที่2จังหวัดนครพนมอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับที่7จังหวัดกำแพงเพชรอันดับที่8จังหวัดอ่างทองอันดับที่9จังหวัดแม่ฮ่องสอนและอันดับที่10จังหวัดอำนาจเจริญค่ะส่วนท็อป10ยอดสดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับที่1นครหลวง10อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3นครหลวง4อันดับที่4นครหลวง17อันดับที่5นครหลวง16อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง6อันดับที่8นครหลวง2อันดับที่9นครหลวง8และอันดับที่10นครหลวง12ค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยยอดสวด 8,415 ล้านจบตรงกับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2569สวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forvitalworld.com ค่ะขอเชิญนิสิตนักศึกษาหรือผู้ที่เรียนจบแล้วอายุระหว่าง 18-30 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทระดับอุดมศึกษารุ่นที่53ภาคฤดูฝนโดยจะอบรมระหว่างวันที่1มิถุนายนถึงวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญเยาวชนชายอายุระหว่าง 9-16 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรโรงเรียนนานาชาติรุ่นที่15ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000ค่ะขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกตดอกบัวตูมองค์พระประธานณวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ภายในงานได้รับความเมตตาจากพระมหาเถระจำนวน30รูปและเจ้าอาวาส19วัดในประเทศสหรัฐอเมริกามาร่วมประกอบพิธีกรรมในครั้งนี้ท่านใดสนใจสามารถติดต่อร่วมบุญได้ทางเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมบุญใหญ่พิธีสมโภชองค์พระประธานจารึกชื่อบนแผ่นทองณฐานองค์พระประธานและบุญทอดผ้าป่า20ศูนย์ภาคพื้นอเมริกาแคนาดาณวัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-539-5272หรือสามารถร่วมบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นที่หน้าจอขณะนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านาภติตะหะโรโสโกความโศกเศร้านำสิ่งที่ล่วงแล้วคืนมาไม่ได้สำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชยและทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: ัมมาอรหัง
1: นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขอนอบน้อมในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจงบังเกิดมีแก่นักเรียนโรงเรียนฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านขอเจริญพรนักเรียนโรงเรียนฝันในฝันวิทยาทุกท่านนะทำการบ้านกันทุกวันไหมเนี่ยใครมาสั่งสมบูรณ์เวียนพระทักษิณทุกวันบ้างในใครบูชาที่บ้านบ้างแต่ทุกคนอยากจักสมบูรณ์กันเนาะเรามีมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สัญลักษณ์แห่งสันติภาพโลกเป็นศูนย์รวมใจทุกดวงทุกชาติทุกศาสนาทุกเผ่าพันธุ์ไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนา

ล้านองค์เป็นสัญลักษณ์ของการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะทุกมุมโลกวันที่22เมษายนที่ผ่านมาวันคุ้มครองโลกโลกจะต้องคุ้มครองโดยธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าโลกถึงจะเกิดสันติสุขวันที่22เมษายนที่ผ่านมาก็เช่นกันเราได้รวมสงฆ์ทั้งแผ่นดินแสดงว่าสันติภาพโลกเกิดขึ้นแล้วเรายังจำกันได้ไหมวันคุ้มครองโลกที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ร่วมถวายมาสังฆทานจำนวน 40,000 วัดทั่วไทยมาชมกันเลยเราจะได้ปลื้มไปทุกๆวันเนาะ

เมื่อเราทุ่มเทด้วยดวงใจทุกดวงเพื่อน้อมบูชาธรรมคุณครูแม่ใหญ่ในใครมาเตรียมงานทุกวันบ้างน่าโมทนาเนาะพวกเรามาเตรียมงานกันทุกวันพอเสร็จงานเราก็ช่วยกันเก็บงานทำให้เรียบร้อยมาถึงทุกวันนี้เพราะพวกเราทุกคนน่าอนุโมทนาบุญด้วยนะปีนี้พระมากันเยอะเนาะเยอะมากๆเนาะเราก็มาทบทวนว่าในอดีตนะปีหน้าเราช่วยกันอ่านเนาะปีหน้า 10,000 โต๊ะปีนี้โต๊ะไทยปีหน้าโต๊ะธรรมผู้มีธรรมนั่งโต๊ะแล้วจะบรรลุธรรมโต๊ะจีนโต๊ะไทยโต๊ะธรรมมากี่วัดก็เลี้ยงหมดภัตตาหารต้องอร่อยอาสาสมัครรวยสมัครใจที่จะรวยอาสาสมัครเศรษฐีมีมันนี่เยอะมานี่มันนี่ปีหน้าต้องดีกว่านี้ในทุกๆด้านโต๊ะธรรมโต๊ะผู้มีธรรมถึงจะได้ใช้โต๊ะผู้มีธรรมจะนำไปสู่ชัยชนะจาก 8,000 เป็น 10,000 โต๊ะจะจำได้ง่ายปีหน้า 10,000 โต๊ะจำได้ไหมเนี่ยเพราะพระมากันเยอะมากเนาะเห็นอยากจะบูชาธรรมคุณครูแม่ใหญ่ของพวกเราเลยพระมากันจำนวนมากพระอาจารย์เองอยากให้ทบทวนมหาธรรมกายเจดีย์ที่พวกเราร่วมกันสร้างองค์พระ1ล้านองค์นี่กว่าจะเป็นมหาธรรมกายเจดีย์ขึ้นมาได้เราได้ร่วมกันตอกเสาเข็ม 3,333 ต้นเยอะเนาะและฐานรองรับองค์พระนะกว่าจะเป็นมหาธรรมกายเจดีย์ขึ้นมาได้เราได้กราบไหว้บูชาทุกวันเป็นสิ่งที่ล้ำค่าต่อโลกของเราเนาะเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพโลกที่แท้จริงเรามาสุพรรณบุรีกันนะมาอนุสรณ์สถานบ้านเกิดถิ่นกำเนิดเนื้อกำเนิดเส้นทางพระผู้ปรมาณนะผู้บังเกิดกายเนื้อและเกิดในเพศสมณะเรามาชมกันเลย

เดี๋ยวให้เรามาร่วมกันอนุโมทนาบุญกับลูกหลานหลวงปู่ที่ร่วมกันถวายแผ่นดินเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนีนั้นเรามาดูแผ่นดินเกิดของท่านบนแผ่นดินทรงดอกบัวอยู่กลางน้ำแผ่นดินงามแดนกำเนิดเกิดรัศมีมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์แดนนี้คือเนื้อนาหลวงปู่ได้สั่งคุณยายไว้ว่ารอผู้สืบทอดวิชาธรรมกายบุคคลผู้นี้จะมีบุญมากมีบารมีมากมีบริวารมากและบุคคลผู้นี้จะนำวิชาธรรมกายไปทั่วโลกปัจจุบันนั้นเรามีศูนย์สาขาทั่วโลกเต็มไปหมดเลยนะทุกคนคือผู้สร้างสันติภาพโลกเราคือสร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกตอนนี้เรามีที่จังหวัดชัยนาทที่กำลังสร้างสระบุรีระยองอำนาจเจริญเทินเทิดธรรมลำปางนะและก็ประเทศญี่ปุ่นเรามาชมกันว่ามีใครอยู่ที่ไหนบ้างใครไปทำบุญบ้างเราจะได้อนุโมทนาบุญร่วมกันค่ะสาธุจะไปเจนไปดูกันเลยจ้า

เมื่อเราสร้างองค์พระเจดีย์เป็นส่วนรวมใจของมนุษย์และเทวาและทุกสถานที่ที่สร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจะมีองค์พระภายในด้วยนะมีทุกที่เลยอย่าลืมไปทำกันเนาะจากมโนปฏิทานสู่สร้างสันติภาพโลกไปทั่วโลกพระอาจารย์ประบวชเมื่อปี31หลวงพ่อพูดเสมอว่าเราจะสร้างศูนย์กลางธรรมกายแห่งโลกแต่เราได้สร้างสถานที่รองรับผู้มีบุญทั่วโลกตอนนี้เราขยายไปทั่วโลกทั้งหมด236สาขาทั่วโลกในประเทศไทยมีทั้งหมด125ศูนย์สาขาต่างประเทศทั่วโลก111ศูนย์สาขารวมทั้งหมด236ศูนย์สาขาทั่วโลกองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกอนุมัติแล้วมี30ศูนย์สาขาภายในประเทศไทยนะ25ศูนย์ประเทศญี่ปุ่น3ศูนย์สหรัฐอเมริกามีอยู่2ศูนย์

เรามาร่วมกันสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นเพราะสร้างองค์พระเจดีย์ที่ไหนคือเราจะสร้างสันติภาพโลกร่วมกันหลวงปู่พูดเสมอว่าทุกคนมีองค์พระภายในแต่เขาไม่รู้นะถ้าเขารู้เขาจะได้นำมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความสุขภายในสันติภาพโลกเกิดจากสันติสุขภายในเพื่อเราหลับตานิ่งๆสบายๆสันติภาพโลกก็เกิดแล้วให้เรามาชมมหาธรรมกายเจดีย์ทัตตะชีโวที่กาญจนบุรีบ้านเกิดของคุณครูไม่เล็กนะมาชมกันนะทบทวนบุญกันเนาะบ้านเกิดของคุณครูไม่เล็กรองรับผู้มีบุญทุกๆในพื้นที่ทั้งหมด

เราจะได้เชื่อมบุญกับคุณครูไม่เล็กของเรานะที่จังหวัดกาญจนบุรีที่เราไปช่วยกันสร้างช่วยกันทำนกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยทุกๆปีสำคัญมากๆเนาะที่เราช่วยกันนำกฐินไปวัดทุกวัดทั่วไทยเป็นตัวเชื่อมสำคัญที่ดีต่อวัดทุกวัดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะนะมีผู้ดูแลทุกอำเภอและทุกอำเภอต้องสัมพันธ์กับวัดทุกวัดต้องดูแลโยมดูแลวัดเพราะท่านมีงานบุญอะไรเราก็ไปช่วยท่านเอาน้ำแข็งน้ำหวานน้ำชากาแฟไปช่วยท่านหลวงพ่อขาดอะไรบ้างเมื่อเราไปช่วยท่านท่านก็มาช่วยเราเมื่อเราสานสัมพันธ์กันอย่างนี้ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของวัดทุกวัดในพื้นที่สำคัญมากๆนะเมื่อเราไปเยี่ยมท่านท่านก็มาเยี่ยมเราเวลาเรามีงานสำคัญสำคัญท่านก็นำพัฒหารมาเพราะชาวบ้านนี่ชอบนำพัฒหารมาถวายนะมีอยู่วัดหนึ่งนะมาทีไรก็เอาหอยทอดมาทอดทุกครั้งพระอาจารย์ก็ฉันแล้วรู้สึกอร่อยนะมาทีไรก็ต้องสองชามเพราะอะไรเพราะมันอร่อยสิ่งอร่อยก็ต้องบอกกันนะเพื่อเราจะไปเที่ยวสุพรรณบุรีท่านการเชื่อมบุญกันเชื่อมใจกันสัมพันธ์กันวัดทุกวัดเป็นหนึ่งเดียวกันนี่นะงานที่22เมษายนปีที่ผ่านมาในที่ผ่านไปยกทุกอำเภอสามารถนำสาธุชนมาได้นะเฉพาะสาธุชนนะ 4,000 คนมาแล้วปลื้มทุกคนนะบอกมาครั้งนี้ห้าทุ่มถึงบ้านแล้วครั้งที่แล้วห้าทุ่มยังอยู่ในวัดอยู่เลยก็โทรมาชื่นชมนะบอกครั้งนี้เราจัดระบบได้ดีมากและเมื่อธรรมยาตราที่ผ่านมานะการเชื่อมกันนี่สำคัญนะทำให้เราสาธุชนมาร่วมโปรยดอกไม้ต้อนรับธรรมยาตราตลอด1เดือนนะ1เดือนนี้เรามาทุกแล้วในเส้นทางของการเส้นทางพระผู้ประมาณเรามีวัดที่จะต้องทอดพระป่าบำรุงวัดต้องเอาพระเอาโยมจากสุพรรณบุรีเท่านั้นมาร่วมกันวัดหนึ่งก็ 3-400 คนเราก็นำมาม่าไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวไปเลี้ยงเราเชื่อมสัมพันธ์กับวัดทุกวัดอย่างดีนะเวลาเราไปชวนท่านมาช่วยกันโปรยดอกไม้ต้อนรับธรรมยาตรามาตั้ง 10,000 คนนะตลอด1เดือนนะก็ต้องโมทนาบุญกับทีมงานผู้ดูแลทุกอำเภอของสุพรรณบุรีโมทนาบุญทุกท่านนะทำให้เราได้มีหน้าสามมือวัดนี้สำคัญต่อพระพุทธศาสนารวมพระรวมโยมได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้เรามาดูว่าเส้นทางพระผู้ประมาณทุกปีที่เราร่วมกันต้อนรับที่อนุสรณ์สถานบ้านเกิดนะไปชมเส้นทางพระผู้ประมาณกันนะ

แล้วเรามาดูภาพนี้กันเนาะเราจะได้เห็นว่าโลกเลือกลูกให้มาทำหน้าที่จงทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดหลวงพ่อเคยพูดไว้นะว่าอยากให้พวกเราทุกคนเ

ได้รู้สึกมันช้ามากเลยนะพอเข้าวัดได้เราก็โอ้กว่าจะเข้าวัดได้มันยากนะหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเราเกิดมาน่าจะเกิดมาอยู่ในธรรมนครเดียวกันเจอหน้ากันก็นั่งกันเลยไม่ต้องพูดอะไรแค่มองหน้ากันก็รู้เรื่องแล้วหมู่คณะนี้ดีนะท่านเคยพูดไว้มานะหมู่คณะนี้มีวรรณะผ่องใสหัวใจเกินร้อยหัวใจแกร่งกว่าเหล็กเพชรแต่ท่านเคยพูดไว้อีกว่าหลวงพ่อรูปเดียวนี่นะทำอะไรไม่ได้ต้องอาศัยลูกๆทุกคนเพราะเราเกิดมาต้องทำงานใหญ่งานของเราต้องการที่จะนำทุกคนเข้าสู่ฝั่งพระนิพพานท่านต้องอาศัยลูกๆทุกคนเป็นกำลังแขนกำลังขากำลังสติปัญญาเพื่อทำงานย่อยกพระพุทธศาสนาให้สูงเด่นเป็นหลักชัยท่านถึงพูดเสมอว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเราก็ต้องสร้างบารมีกันไปทุกภพทุกชาติอย่าได้คลาดกันเลยจริงไหมท่านหัวใจของหลวงพ่อนั้นยิ่งใหญ่ท่านต้องการเผยแผ่ธรรมะไปทั่วโลกโลกนี้จะเกิดสันติสุขได้ก็เพราะธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านก็ตั้งใจจะสร้างศูนย์สาขาไปทั่วโลกและเต็มประเทศไทยไปทั่วโลกตอนนี้ก็ได้ระดับหนึ่งแต่สิ่งสำคัญนะสิ่งสำคัญคือหัวใจของพวกเราต้องเป็นยอดนักสู้แต่เห็นพวกเราสู้งานกันนะโฮสเห็นพระอาจารย์เห็นมาเราช่วยงาน22เมษามากันทุกวันเก็บงานก็เก็บกันเรียบร้อยดีสะอาดดีมากเป็นหัวใจที่เราได้เป็นลูกหลวงพ่อจริงๆเลยพระอาจารย์เองก็คิดว่าอยากจะสร้างพระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกไว้ที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อเรามาชมกันว่าพื้นที่ที่เราจะสร้างเพราะคุณครูแม่ใหญ่ดำริไว้ว่าที่ไหนพร้อมก็สามารถสร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกได้นะหลวงพ่อท่านพูดไว้ว่าอย่างน้อยๆก็พื้นที่4ไร่แต่ของพระอาจารย์นั้นมีทั้งหมด9ไร่นะ9ไร่เป็นท้องนาในเราดูภาพรวมนะเราจะได้ดูว่าสุพรรณบุรีนั้นเป็นท้องนาต่ำกว่าอันนี้ถ้าเราดูพื้นที่นะพื้นที่ทั้งหมดนั้นเป็นลานเพื่องพาที่เคยตักบาตร 10,000 รูปได้ลานจอดรถจุดหมายนั่นคือศูนย์พิธีธรรมพระมงคลเทพมุนีที่สร้างองค์พระเจดีย์เพื่อสันติภาพโลกอยู่ใกล้ๆกันอยู่คนและฝั่งคลองแค่นั้นเองเนาะอยู่ตรงกับอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีใกล้ๆกันอยู่ในเส้นทางของธรรมยาตราที่เดินทุกปีท่านศูนย์เวทธรรมพระมงคลเทพมุนีเป็นที่รองรับธรรมยาตราทุกปีนั่นไปพักอยู่ที่นั่นประมาณ2อาทิตย์นะ2อาทิตย์อยู่ที่ศูนย์แล้วก็อยู่ข้างหน้าด้วยเป็นที่รองรับทุกคนที่ไปนั่นเรามาดูทั้งหมดนะทั้งหมดว่าพื้นที่ทั้งหมดนั้นจะสร้างองค์พระเจดีย์มีพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะรูปแบบเหมือนกันทั้งโลกที่เราฟังเพลงตะกี้นะมองไปทางไหนก็เห็นเหมือนกันทั้งโลกเป็นองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกเรามาแวะชมศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนีบ้านเกิดพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราตอนนี้ก็ได้สร้างอาคารเป็นที่พักสงฆ์พระผู้ปราบมาหนอฉันอาคารปฏิบัติธรรมอาคารอยู่เป็นตัวสำเร็จครัวหมาทานพระมงคลเทพมุนีพื้นที่

เรามาดูอาคาร108ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงนี้หลวงหน้าสุวิชาโพนะเป็นผู้อัญเชิญคุณยายเป็นประธานนำสร้างจนสำเร็จทั้งถนนหนทางทุกอย่างพร้อมหมดเลยและท่านก็ให้นโยบายไว้ว่าสร้างเสร็จแล้วเป็นที่นั่งสมาธิเท่านั้นเป็นที่นั่งสมาธิเท่านั้นเพราะเมื่อยังนั่งเมื่อทุกคนมานั่งสมาธิต้องมีคนเข้าถึงธรรมเพื่อรักษาธรรมะขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านค้นพบวิชาธรรมกายเมื่อมีการนั่งสมาธิก็จะมีคนเข้าถึงธรรมก็เลยต้องเปิดนั่งตลอดเลยใครมาเมื่อไหร่ก็สามารถนั่งได้เลยเปิดนั่งรองรับได้ประมาณสัก250สบายสบายนะสบายสบายก็250ถึง300นั่งได้ถ้ามาน้อยๆก็นั่งชั้นล่าง40-50คนถ้ามาเยอะๆก็นั่งชั้นบนได้ดูเป็นท้องนาด้านหลังนี่ก็เป็นสร้างมาธรรมกายเจดีย์พระเจดีย์ที่จะสร้างเพื่อสันติภาพโลกให้เรามาดูภาพรวมนะภาพรวมของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมพระมงคลเทพมุนีเนี่ยทั้งรั้วทั้งไหลหลวงนาท่านปรับปรุงให้มาทั้งหมดเลยให้เหมาะสมกับบุญที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบ้านเกิดของท่านท่านทุกอย่างนะท่านปรับปรุงให้ทุกอย่างเลยเรามาดูว่าเพราะเป็นท้องนาเป็นท้องนาต่ำกว่าระดับที่ลานจอดรถที่หมู่ที่เราเคยไปจอดรถกันต่ำกว่าทั้ง350นะเป็นท้องนาถ้าเราไม่ถมน้ำก็ขังเมื่อน้ำขังเราก็ไปหาพระเจดีย์ไม่ได้เราต้องถมทั้งหมดเลย นะถมทุกทั้งหมดเลยทุกพื้นที่เต็มพื้นที่เพื่อรองรับองค์พระเจดีย์ปรับพื้นที่เนี่ยจำนวน 6,000 คันรถ10ล้อนะและเป็นเส้นทางของพระธรรมยาตราทุกๆปีถ้าเราทำเสร็จก็จะเดินเวียนประทักษิณรอบพระมหาเจดีย์ตรงนี้ได้เป็นบุญของพวกเราทุกๆคนนะพระอาจารย์เองก็นึกว่าสถานที่บ้านเกศพระเดชคุณหลวงปู่ก็อยากบูชาธรรมท่านอะไรที่เราทำได้ก็สามารถช่วยกันสร้างช่วยกันทำเพื่อบูชาธรรมท่านรวมใจก่อสร้างองค์พระเจดีย์ให้สำเร็จเป็นหลักชัยเรามาดูภาพรวมเนาะเพราะว่าอยู่ติดแม่น้ำคลองมะดันอยู่ติดแม่น้ำ เราจะต้องถมยาวไปถึงสีเขียวๆนั้นเป็นที่เดิมนะที่เดิมที่ลานจอดรถเดิมมีจอดรถได้มีทำเป็นที่จอดรถเป็นลานทำพื้นที่ยาวต่อเนื่องกันมีห้องน้ำสุขภิมานเพื่อรองรับผู้ที่จะไปบูชาพระเจดีย์ด้วยกันรองรับรอบนอกองค์พระเจดีย์อาคารต้อนรับบริการและทุกอย่างถ้าเราทำไว้ดีนะต้อนรับทั้งห้องน้ำทุกอย่างพระมาแล้วก็มีต้อนรับโยมมาแล้วก็มีที่ต้อนรับอย่างน้อยๆมีห้องน้ำนะให้สะดวกสบายให้เราสังเกตว่าวัดพระธรรมกายนะมีห้องน้ำเยอะที่สุดนะเยอะมากๆเพราะหลวงพ่อมองว่าหลวงพ่อเตรียมไว้ต้อนรับ1ล้านคนมหาธรรมกายเจดีย์ใจของหลวงพ่อนั้นมีมาตั้งแต่ปี2529 29ถ้าเรามาทันนะจะมีติดดวงใจ1ล้านดวงในตอนนี้อยู่ประมาณประตูป้อมยามที่6นะใครมาก็เขียนชื่อแล้วก็ติดไว้ติดดวง

ุกสาขาสำคัญต่อโลกใบนี้ต่อการสร้างสันติภาพโลกอย่างแท้จริงให้เรามาดูอานิสงส์เนาะอานิสงส์ของการสร้างองค์พระเจดีย์พระเจดีย์นี้สำคัญต่อการบูชาในเราบูชาพระเจดีย์ทุกวันนี้เนาะหลวงพ่อถามเสมอว่าใครมาบูชาพระเจดีย์บ้างให้เราต้องมาบูชาพระเจดีย์ในสมัยก่อนนะมียักษ์ตนหนึ่งเกิดในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าหัตถทัสสีตัวเองก็เกิดเป็นยักษ์ท่านก็เข้านิพพานไปแล้วตัวเองก็ไม่ได้สั่งสมบุญไม่ได้สั่งสมบุญ ก็นึกเศร้าโศกเสียใจเพราะตัวเองตั้งแต่เกิดมาเป็นยักษ์ก็มียศมีโภคะมากแต่ไม่ได้สั่งสมบุญเลยก็คิดเศร้าโศกเสียใจที่นี้ยังไม่ได้ทำบุญมีพระสาคาระเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าหัตถทัสสีรู้ความในใจของยักษ์ก็มาที่

สำนักของยักษ์ก็มาพูดว่าท่านอย่าเศร้าโศกไปเลยอย่ากังวลไปเลยอย่าเสียใจไปเลยแล้วก็ทำหน้าที่กับมิตรต่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้มีชีวิตอยู่และแม้มีชีวิตอยู่หรือเราจะบูชาหัตถ์พระบรมธาตุของพระในประมาณเท่าเมล็ดผักกาดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เสด็จดับขันธ์ตอนนี้ผ่านไปแล้วถ้าเมื่อจิตอันเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันแม้พุทธองค์ยังไม่เข้านิพพานหรือนิพพานไปแล้วเมื่อจิตอันเลื่อมใสของผู้นั้นเสมอกันผลบุญก็มีผลมากเสมอกันนะการบูชาพระเจดีย์เป็นสิ่งที่สำคัญในตั้งแต่วันนั้นมาในเราก็ยักษ์ตนนี้ก็เอาพระบรมธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสร้างเป็นธูปเจดีย์และก็บูชาทุกวันทุกวันพอบูชาทุกวันแค่5ปีเองตัวเองก็ตายจากโลกนี้ไปบุญนั้นเลิศก็เกิดขึ้นกับนับจากนี้ไป700กับที่ผ่านมาด้วยบุญที่ได้บูชาพระเจดีย์ทุกวันแค่5ปีเองเนอะยังได้นิสงอันเลิศนะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง4ครั้งนามว่าปุริปัญญาครอบครองรัตนะทั้ง7ประการมีจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วมณีจากนั้นมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณ4อภิญญา6วิโมกข์8ท่านบอกว่าท่านดีใจมากที่ทำให้แจ้งในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำเร็จแล้วให้เราลองนึกว่าการได้บูชาพระบรมธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประมาณเท่าเม็ดผักกาดยังมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ประมาณไม่ได้เป็นการที่เราสร้างพระมหาเจดีย์ทุกพระเจดีย์นะที่หลวงพ่อท่านพูดไว้เสมอว่าเราจะสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้มองไปที่ไหนก็เหมือนกันหมดเลยเป็นองค์พระเจดีย์ที่รูปร่างรูปเหมือนกันทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยบุญให้เรามาช่วยกันสร้างเพราะทุกพื้นที่ทุกพระเจดีย์มีองค์พระภายในเราจะได้ร่วมกันสร้างพระเจดีย์ด้วยกันเพื่อสร้างสันติภาพโลกด้วยกันแล้วเรามาดูอเนกวรรณะเกิดมาในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสุเมธท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้โลกนี้และเทวโลกสว่างสวยเหมือนเป็นอันหนึ่งเดียวกันมีหนุ่มน้อยคนหนึ่งมาบวชในพระศาสนาของพระองค์อยู่ได้แค่7พรรษาและก็ลาสิกขาไปช่วยดูแลพระเจดีย์ปัดบาทพระเจดีย์ทุกวันแล้วก็ชวนคนมาบูชาพระเจดีย์ทุกวันทำอยู่ตนตลอดชีวิตพอหลังจากโลกนี้ไปนะเป็นเทพมีศักดิ์ใหญ่ชื่ออเนกวรรณะเป็นเทพพระบุตรที่มีศักดิ์ใหญ่มีรัศมีกายที่สว่างสวยในสมัยพุทธกาลนี้อเนกวรรณะปลายของบุญ 30,000 กับที่แล้วนะปลายของกับรัศมีกายยังสว่างสวยกว่าพระอินทร์ผู้ปกครองภพนี่นะพระอินทร์ในสมัยที่เป็นพระอินทร์
สมัยนั้นเกิดเป็นมนุษย์

พระองค์มาทำบุญในยุคที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนาเราเกิดมาในยุคที่ไม่มีพุทธศาสนาเลยบุญรัศมีกายสู้อเนกวรรณะไม่ได้ให้เราเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดเราเกิดมาพบครูบาอาจารย์ที่ชี้นำให้เราได้พบหนทางสว่างให้เรารู้บุญรู้บาปรู้การสร้างคุณธรรมความดีทั้งหลายเนี่ยนะและเราก็ได้สร้างบารมีบุญทุกวันการทบทวนบุญทุกวันนั้นสำคัญเนาะนะคุณยายพูดเสมอว่าเราต้องทบทวนบุญก่อนนอนทุกวันว่านี่เราทำบุญอะไรมาบ้างศีลเรายังดีอยู่ไหมทำทานรักษาศีลอยู่ไหมเราจะได้ทบทวนบุญเราจะได้หลับในอู่ทะเลบุญได้เรื่องบุญเป็นเรื่องสำคัญท่านเราเองเรามาช่วยกันสร้างคนดีๆให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ให้เยอะที่สุดศูนย์สาขามีที่ไหนเราต้องช่วยกันไปดูแลรักษาให้ดีที่สุดดูแลพระในทำอะไรท่านขาดอะไรก็ไปช่วยกันดูวัดทุกวัดในพื้นที่ก็เช่นเดียวกันการจะรวมส่งได้ทั้งประเทศไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าเราดูแลท่านในพื้นที่อย่างดีท่านก็มาหาเราเพราะในพื้นที่เราไปหาท่านท่านก็มาหาเราถ้าเราดูท่านดีๆเนี่ยนะโลกนี้จะสว่างสวยหลวงพ่อพูดไปเสมอว่าถิ่นกาขาวชาวศรีวิไลไทยมหารัฐตอนนี้เราไปทอดกฐินที่ไหนนะวัดที่หลวงพ่อทอดกฐิน 30,000 วัดชุดขาวเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้บอกมาชุดขาวสัก10คน20คนนี่เขามาชุดขาวหมดเลยเมื่อก่อนไม่ค่อยใส่แต่เดี๋ยวนี้ใส่กันเต็มไปหมดเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะหลวงพ่อบอกว่าถิ่นกาขาวชาวศรีวิไลคนมีหัวใจผูกในธรรมะก็จะชอบใส่ชุดขาวเพราะมองแล้วดูดีมีศีลมีธรรมถ้าเราช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ดูแลศูนย์ของเราดูแลวัดในพื้นที่ของเราให้ดีที่สุดเพราะเราจะช่วยกันเชื่อมสัมพันธ์อันดีกับทุกคนทุกวัดให้เราจะได้ช่วยกันสร้างสันติภาพโลกให้เกิดขึ้นบนโลกของเราไปด้วยกันพระอาจารย์ก็ต้องโมทนาบุญกับยอดนักสร้างบารมีเพราะเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีเราเป็นคนปนกล้าในกองทัพธรรมเกิดมาเราเป็นลูกหลวงพ่อหลานคุณยายเราต้องสร้างบารมีติดตามท่านไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่แสดงธรรมทุกท่านเตือน

0: นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความ

0: ปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
2: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่เราบางคนเทพนิสสจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
3: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปราบลืมยังความศรัทธา

เลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้มือข้างขวาตรัสนิ้วหัวมือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับนะจ๊ะคือหลับตาพอสบายสบายไม่ถึงกับเปลือกตาปิดสนิทนะจ๊ะเหมือนเปลือกตานิดๆแล้วก็ผ่อนคลายคลายเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายร่างกายต้องผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเลยแล้วก็ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ

เราจะต้องปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดใจให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนะจ๊ะซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เสด็จไปสู่อายตนะนิพพานโดยมีจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะใจท่านจะนิ่งอย่างเดียวเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วจะนิ่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เรื่องเต็มไปเป็นสาระแก่นสารของชีวิตดับทุกข์ไม่ได้แถมมีแต่เรื่องปัญหาวุ่นวายทำให้ชีวิตทุกข์ทรมานซ้ำๆซากๆในช่วงการเวียนว่ายตายเกิดในภพทั้งสามนี้เนี่ยโดยเฉพาะภพสุดท้ายเนี่ยท่านก็เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตแบบนั้นแบบคฤหัสถ์เกิดประโยชน์อะไรว่าท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งใจของท่านก็จะมานิ่งอยู่ที่ตรงนี้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทุกพระองค์เลยไม่มีเว้นเลยแม้แต่พระองค์เดียวจะเป็นพระสัพพัญญุพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนธรรมดาเหมือนพวกเรานี่แหละแต่ท่านก็สั่งสมบุญบารมีซ้ำๆบารมี30ทัศน์เต็มเปี่ยมแล้วใช่ท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้พอถูกส่วนก็เคลื่อนกลับไปสู่ภายในคล้ายๆกับใจจะเคลื่อนออกจากกายมนุษย์หยาบไปสู่ที่โล่งกว้างเหมือนยานอวกาศออกจากโลกไปสู่อวกาศอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นใจท่านจะนิ่งแล้วก็หล่นเข้าไปตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างน้อยก็ใสเหมือนกับน้ำใสๆเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกบ้างใสเหมือนกับเพชรบ้างหรือยิ่งกว่านี้เนี่ยกลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าของเราอย่างนั้นบนท้องฟ้าอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้จะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน

นี่แค่เป็นคำข้ออุปมาเท่านั้นแต่ความจริงมันสว่างไม่มีอะไรที่จะเทียบได้แล้วก็ใสเย็นตาเย็นใจมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็เป็นความสุขที่ท่านเหล่านั้นก็ไม่เคยเจอมาก่อนแม้ว่าจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีสมบัติจักรพรรดิแต่ไม่ได้กามสุขทั้งหลายแต่ก็ไม่เคยให้ความสุขหรือความพึงพอใจได้ขนาดนี้เป็นความสุขที่ไม่มีขอบเขตมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ของใจที่เกลี้ยงเกลาจากอุปกิเลสทั้งหลายจากนิวรณ์ทั้งห้าคือเรื่องแบบโลกมันหลุดหมดเลยจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาและใจก็จะตั้งมั่นตั้งมั่นนิ่งแน่นไม่สัดสายไม่กระจายไปที่อื่นจะก่อตัวฟอร์มตัวเป็นดวงใสๆแล้วก็หยุดนิ่งลงไปตรงกลางกลางดวงใสๆซึ่งท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคปฐมมรรคในดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะอยู่ตรงนี้แหละนิ่งใสบริสุทธิ์อริยมรรคมารวมประชุมกันตรงนี้เป็นมรรคสมังคีรวมกันพอนิ่งถูกส่วนใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในอีกระดับละเอียดเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆในแนวดิ่งลงไปแต่ขยายไปรอบตัวแล้วก็ไปเห็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่ภายในที่สลับซับซ้อนกันเป็นชั้นๆกันไปตั้งแต่ดวงธรรมในดวงธรรมคือดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะที่ซ่อนกันอยู่ภายในและก็มีกายในกายซ่อนกันอยู่เป็นชีวิตภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าชีวิตภายนอกอยู่ในอริยบทของสมาธิอันน่าออกไปทางเดียวกับตัวของเราเนี่ยแหละเป็นกายในกายกายในกายภายนอกแล้วก็มีกายในกายภายในซ้อนๆกันอยู่กายภายนอกจึงเปรียบเสมือนเปลือกหรือบ้านเรือนให้กายภายในอาศัยอยู่แล้วกระจ่างก็เป็นเปลือกเป็นแก่นเข้าไปเป็นชั้นๆครับตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบกายทิพย์ซ่อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางของกายทิพย์กายรูปภพก็ซ่อนอยู่กลางกายรูปภพกายธรรมโคตรภูซ่อนอยู่ในกลางกายอรูปภพ

กายธรรมปโสดาบันซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภูกายธรรมพระสกิทาคามีก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมปโสดาบันกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นชั้นชั้นกันไปเป็นคู่คู่มีกายหยาบมีกายละเอียดเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบทิพย์ละเอียดเป็นคู่คู่กันไปอย่างนี้ซ้อนๆรวมแล้วได้18กายทางมรรคผลนิพพานเนี่ยเขาเดินกันอย่างนี้เขาทำกันอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านทำแบบนี้จนกระทั่งไปถึงกายสุดท้ายที่หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายกิเลสอาสวะในตระกูลความโลภโกรธหลงอะไรต่างๆที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามความหยาบและละเอียดของกิเลสนั้นถูกขจัดไปจนหมดสิ้นสิ้นเชื่อไม่เหลือเศษก็เหลือแต่กายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาเป็นกายที่หลุดพ้นจากกรอบวิชาที่พยามารบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพทั้งสามวนเวียนกันอย่างแบบผู้ไม่มีความรู้เลยที่เรียกว่าอวิชชาครอบงำอยู่ไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแบบผู้ไม่รู้อะไรเลยเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้งสามคือกามภพรูปภพอรูปภพวนเวียนอย่างนี้ซ้ำซ้ำซากซากชีวิตในสังสารวัฏมีภัยเราพยายามมาเอากฎแห่งกรรมมาบังคับส่งสอดละเอียดเอากิเลสบังคับให้มนุษย์สร้างกรรมและก็มีวิบากกรรมเป็นผลมีภพภูมิรองรับแล้วก็ครอบด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งรู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่หาผู้รู้ได้ยากหรือแสวงหาความรู้ที่จะทำให้รู้แจ้งก็ได้ยากจึงเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่ในภพทั้งสามกระทั่งได้มีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแต่เดิมก็เป็นปุถุชนคนมีกิเลสนะปัญญาหยาบเช่นเดียวกับเรานี่แหละแต่ค่อยๆสั่งสมบุญบารมีพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนับพบนับชาไม่ถ้วนโดยมีมโนปณิธานอย่างแน่วแน่ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคืออยากจะค้นพบวิธีการที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามนี้แล้วก็หลุดออกจากกรอบวิชานี้เนี่ยด้วยตัวพระองค์เองเมื่อพบแล้วบรรลุธรรมแล้วพิสูจน์ได้แล้วแจ่มแจ้งแล้วก็จะนำมาถ่ายทอดแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอสวะดับทุกข์ได้คนอยากภายในวัฏสงสารเช่นเดียวกับพระองค์ได้เพราะฉะนั้นทางมรรคผลนิพพานเนี่ย

มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ได้อยู่นอกตัวคำว่านิพพานปัจจโยโหตุเนี่ยจึงไม่ควรจะขาดหายจากโลกใบนี้ไปเป็นเป้าหมายอันสูงสุดของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดทั้งหลายก็ตั้งเป้าหมายอย่างนั้นส่วนการจะไปก็ต้องค่อยๆสั่งสมบุญกันไปสักวันหนึ่งเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมแล้วก็หลุดพ้นได้จากภพสามก็มีอายตนะนิพพานรองรับผู้ที่หลุดจากภพทั้งสามจากวัฏสงสารนี้อายตนะนิพพานนั้นมีอยู่เป็นที่อยู่ของธรรมกายอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์ไม่มีกิจอย่างอื่นที่จะต้องทำนอกจากข้อนิโรธสมาบัติสงบนิ่งอยู่ภายในความรู้นี้มีเฉพาะในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาแต่จะมีวาสนาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการให้โอกาสตัวเองเนี่ยมาฝึกตนทนหิวบำเพ็ญธรรมะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งในตำแหน่งเดียวกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสรู้ธรรมเราก็สามารถบรรลุธรรมตามได้ตามกำลังแห่งบุญบารมีของเราที่ได้สั่งสมมาอย่างน้อยก็ได้เข้าถึงความสุขภายในเข้าถึงที่พึ่งภายในที่แท้จริงได้รู้จักว่าที่พึ่งที่แท้จริงคืออะไรมีลักษณะอย่างไรจะได้ไม่โดนเดาหรือทำตามเขาแบบผู้ไม่รู้ทั้งหลายในยามที่ชีวิตมีความทุกข์ประสบความทุกข์ประสบปัญหาต่างๆที่ผู้รู้ทั้งหลายไปแสวงหาภูเขาบ้างสัตว์ประหลาดต่างๆบ้างต้นหมากรากไม้ภูเขาเหล่ากาอะไรต่างๆก็ว่ายกันไปเรื่อยๆด้วยความไม่รู้หรือสมมุติสร้างเทพเจ้าขึ้นมาว่ามีลักษณะอย่างนี้ชื่ออย่างนี้ถ้าเคารพนับถือแล้วจะช่วยเราให้พ้นทุกข์ได้เป็นเทพเจ้าหรือพระเจ้าที่มนุษย์สร้างซึ่งตรงข้ามกับที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ความจริงมนุษย์สร้างเพราะชีวิตมีทุกข์อยากหาที่พึ่งเสร็จแล้วมันก็เลื่อนลอยชีวิตก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็หาทางปลอบใจตัวเองว่าเป็นบททดสอบบ้างเป็นความประสงค์ของเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้บ้างคือไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรแต่ความจริงชีวิตมีทางออกพระที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในของกายมนุษย์ทุกคนในโลกในตำแหน่งเดียวกันเลยคือศูนย์กลางกายฐานที่7ได้แก่พระธรรมกายในตัวที่ใสบริสุทธิ์เกินความใสใดๆในโลกที่อาจจะเทียบได้แค่คำว่ารัตนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วจึงเรียกว่าพุทธรัตนะและในกลางพุทธรัตนะก็จะมีธรรมรัตนะเป็นกลางแห่งความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์อยู่ในตัวกลางธรรมรัตนะก็จะมีสังฆรัตนะที่ซ้อนกันอยู่รัตนะทั้งสามอยู่ภายในตัวของเราได้เองในตำแหน่งเดียวกันคือศูนย์กลางกายฐานที่7ของมนุษย์ทุกคนในโลกต่างแต่ว่าไม่รู้ว่ามี
เมื่อไม่รู้ก็แสวงหาที่พึ่งไปตามความเข้าใจตามรสนิยมของตัวหรือประสบปัญหาชีวิตก็หาทางคลายคลี่คลายปัญหาเห็นเขาทำกันยังไงเนี่ยก็ทำตามกันไปเหมือนเขาเมืองตามบอกก็ควักลูกเดตาทิ้งตามเขาไปเช่นไปดื่มน้ำเมาดื่มเหล้าเจ้าชู้เล่นกามนานเป็นต้นให้มันเพลินเพลินขลบทุกข์ไปชั่วครั้งชั่วคราวแต่เป็นวิธีการแก้ปัญหาชีวิตด้วยการสร้างปัญหาชีวิตชีวิตก็จึงมีความทุกข์ทรมานไม่อาจที่จะดับทุกข์ได้และยิ่งละจากโลกนี้ไปแล้วยิ่งทุกข์ทรมานหนักเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกทุกคนเป็นผู้มีบุญมีวาสนาที่ให้โอกาสตัวเองมาฝึกใจให้หยุดนิ่งเรารู้ว่าตำแหน่งที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ภายในตัวของเรามรรคผลนิพพานไม่ล้าสมัยเป็นอากาลิโกก็อยู่ในตัวของเราในตำแหน่งที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดว่าเรารู้อย่างนี้ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดโดยกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นมาคือสร้างภาพทางใจเป็นแลนด์มาร์คเป็นเครื่องหมายที่ยึดที่เกาะของใจเราว่าตรงนี้ที่กลางท้องตรงนี้คือตำแหน่งศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดให้กำหนดเป็นเพชรสักเม็ดหนึ่งที่ใสๆหรือก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งที่ใสๆหรือองค์พระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกวันไว้ในตำแหน่งนี้ได้จ้ะหรือจะไม่นึกอะไรเลยก็ได้แต่เรามั่นใจว่าใจเราจะไม่ฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นแล้วก็ค่อยๆบรรจงวางน้ำหนักใจของเราอย่างนิ่งๆ นุ่มๆเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่าอยากเห็นจนเกินไปอย่าตั้งใจเกินไปนะจ๊ะพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเรื่อยไปเลยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระธรรมกายในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

อรหันตานันจะเตเทนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ัวจงเป็นผู้ปราศจากเวร

พวกข้าพเจ้า

ปราศจากเวร

ทำความดีให้สุดชีวิตเมื่อเราเข้าวัดก็มุ่งหวังอย่างเดียวคือเพื่อมาสร้างความดีให้มากๆมาเอาบุญนั่นเองมาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองแท้ๆฉะนั้นต้องตั้งใจทีเดียวว่าเราจะต้องทำความดีให้สุดชีวิตเพราะว่าเราได้เสียสละเวลาสละโอกาสทุ่มเททุกอย่างมาแล้วก็ให้ตักตวงบุญกุศลให้เต็มที่

บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

พื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

เพื่อปิดอบายไม่ไปเกิดในมหานรกไม่ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวย

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนะสหะ

Crap. เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้แต่งใจแน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาตรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆพอสบายๆไปถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะไปถึงกับเปลือกตาปิดสนิทหลับตาพอสบายๆอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาและเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนของร่างกายของเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวเนี่ยตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของเราขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายตั้งผ่อนคลายจริงๆนะลูกเนาะ

ทำใจให้ชุ่มชุ่มเบิกบานให้ใจใสใสแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขเราจะไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครมีแต่ใจใสใสใจเย็นเย็นใจใสใสใจเย็นเย็นแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมา2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมา2นิ้วมือเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตของเรานะจ๊ะเพราะนอกจากจะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วนะยังเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์ท่านหลุดพ้นจากกิเลสอสุภะบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากทีเดียววิบากกรรมวิบากมาทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจะถูกตัดรอนไปเรื่อยๆก็เพราะใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวที่จะปรับสภาพกายและใจของเราเนี่ยจากสิ่งที่มีมลทินใหม่บริสุทธิ์ไปสู่สภาพใหม่ที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นวิบากกรรมวิบากมารก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเป็นตำแหน่งเดียวเท่านั้นแหละตรงนี้ที่สำคัญมากเวลาโลกทุกคนต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่คือเอาใจของเรามาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะจนกระทั่งใจหยุดได้สนิทติดอยู่ตรงกลางกายฐานที่ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นอย่างที่สูงแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่เจ็ด

นี้นะจ๊ะเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นจิตใจเราพ้นมลทินความไม่บริสุทธิ์ไประดับหนึ่งวิบากกรรมวิบากมารบรรเทาไประดับหนึ่งเราจะเห็นความบริสุทธิ์เป็นดวงใสๆเป็นความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้และรู้สึกได้ว่าใจของเราบริสุทธิ์ซึ่งมาพร้อมกับความสุขที่ยิ่งใหญ่เป็นอิสรภาพในระดับหนึ่งทีเดียวเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขณะพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่กับขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะปรากฏเกิดขึ้นตรงนี้แหละจะใสบริสุทธิ์ใสเย็นกระจ่างอยู่กลางกายสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเจิดจ้าแต่ไม่แสบตาเนี่ยใจจะใสใสเย็นเย็นตั้งมั่นจะตั้งมั่นนิ่งแน่นอยู่ที่ตรงนี้แหละแล้วถัดจากนั้นก็ใจก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในเองแล้วก็เห็นดวงธรรมในดวงธรรมที่ซ่อนกันอยู่ที่ใสเป็นแก้วเหมือนดวงแก้วซ่อนดวงแก้วซ่อนกันแล้วก็จะเห็นกายในกายซ่อนกันตั้งแต่กายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายรูปภพกระทั่งถึงกายธรรมกายองค์พระที่ใสบริสุทธิ์เกศดอกบัวตูมสวยงามมากใสบริสุทธิ์ซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเพราะฉะนั้นฐานที่7ตรงนี้สำคัญนะลุงนะที่จะปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ให้กับเราแล้วก็มีสุขในปัจจุบันได้ตรงนี้สำคัญมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนก็จะต้องให้ความสำคัญแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ปกติของใจจะแวบไปแวบมาเพราะคุ้นเคยกับการนึกถึงสิ่งภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องเป็นต้นเพราะนั้นเราก็หลุดจากความบริสุทธิ์หลุดจากความสุขหลุดจากความสว่างหลุดจากการเห็นแจ้งการรู้แจ้งหลุดจากตรงนี้แหละดังนั้นเราก็ต้องดึงกลับเข้ามาใหม่ปรับสภาพกายของเราที่เสียสภาพไปช่วงหนึ่งของชีวิตให้มามีสภาพที่ดีขึ้นเป็นตัวตนที่แท้จริงที่ใสที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นสภาพของชีวิตดั้งเดิมที่ประเสริฐที่เลิศเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดบริกรรมนิมิตขึ้นมาในใจนึกถึงภาพแห่งความบริสุทธิ์ของของใสๆเพื่อดึงใจกลับมาหยุดนิ่งเชื่อมให้ติดสนิทอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นเพชรใส

คลุมรอบตัวที่ใสบริสุทธิ์สว่างอยู่กลางกายขนาดไหนก็ได้ตั้งแต่โตถึงแก้วตาของเรานะกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์ให้นึกถึงภาพเพชรเม็ดนี้เป็นเครื่องหมายที่หยุดใจอย่างเบาๆสบายๆให้ใช้ความพยายามอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปนึกนุ่มๆเบาๆสบายๆอย่างพอดีไม่ตึงไม่หย่อนไปไม่ใช้กำลังในการนึกมากเกินไปไม่เค้นภาพไม่เน้นภาพแค่นึกนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายคล้ายกับเรานึกถึงสิ่งที่เราชอบที่เราคุ้นเคยนั่นแหละต้องเบาเบาสบายสบายและใจเย็นเย็นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยให้เสียงของคำภาวนาเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนนุ่มนวลดังออกมาจากในกลางเพชรนั่นแหละที่อยู่ที่กลางท้องเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจเย็นเย็นประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะจนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาไปเองเหลือแต่ใจหยุดอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางดวงใสใสที่ใสละเอียดเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆหรือน้ำแข็งใสๆหรือกระจกใสๆอย่างน้อยก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ลูกทุกคนผู้มีบุญให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกๆคนจะได้ประกอบความเพียรให้แกร่งกล้าอาจสมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย

ก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมใจกันไปให้ดีเช้านี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราน่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามต
ั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นงาศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกาย

เหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่จะทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวกระทั่งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกาย

รรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมบันไดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมหลักอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

สัพเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพโสมเตทรัฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนปรโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิ

ัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภะวันตุเต